ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ texture ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันไงค่ะไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะไข่คว่ำอันที่สองของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

คะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

ร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กซ์เจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อ

0: ค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงเนี่ยค่ะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนปีอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีเดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบน

ไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานั้นไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่นะคะมันจะออกแค่ประมาณ60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงนี่จะขึ้นถึง90%กว่าเกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีกก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวไอ้เองเลยนะคะที่ไอ้มาเลี้ยงทำให้ไอ้มาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพไอ้ไม่ค่อยดีเนาะไอ้ทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและไอ้ต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้อีอะกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้แล้วอีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีเนี้ยค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมอนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวก็อยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันไอ้คนเราก็ใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มใน

ในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

กับนมให้เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะผัดกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพราจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างเนี้ยลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นได้แบบสง่า
6: ไอ้ยังจำแดงใจที่ใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
8: เราไปเล่น
6: ไปเถอะไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
8: ไม่อยากทำอะไรก็ดีนะไป
9: ได้แล้วรับไปเลย
10: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
9: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
9: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
10: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
11: ช่วยแอป
12: เฮ้ย
6: ตื่นเต้นตื่นเต้นเ
12: ฮ้ยเฮ้ยเ
10: ฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
10: ฮะ
3: เฮ้ย
10: ได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
10: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
10: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
2: เก่งมากเลยเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
3: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
2: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทรไทยนี่เอง
4: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
6: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
2: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
6: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
4: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
6: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
5: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
11: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
13: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
5: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
13: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมคา

0: ปวดท้องอยู่นะสิ
1: เล่าทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
2: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
1: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
1: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่
4: ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
2: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
2: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
2: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่บ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย

0: ลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
1: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
2: ่
3: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
1: นี
3: ่อาจพร้อมมากเลยครับ
4: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
5: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
6: 7นาที
5: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
4: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
7: ครับ
8: ครับ
9: ครับ
10: ครับ
5: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
7: ครับ
6: ไฟไหม้แล้ว
0: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
3: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
6: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
3: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
0: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
3: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
6: ลงลิฟต์ลงลิฟต
0: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติอะความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน

0: ถ้าเป็นสุกทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุกจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุกหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็นสุกมาเดี๋ยวพี่สอน

พี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาตินะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้พี่ลิซ่ามีนี่เลยนี่น้องๆลองดูในรถเข็นสิว่าวันนี้พี่ลิซ่าจะพาไปทำอะไรลองทายดูถูกต้องวันนี้พี่ลิซ่าจะพาไปแคมปิ้งกลางเต็นท์นั่นเอง Pitch a tent PITCHATENT Pitch a tent กลางเต็นท์วันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยในสวนสิรินะคะมีต้นไม้เยอะมากแล้วก็ดอกไม้เยอะมากด้วยนี่ไงเฮ้ยผีเสื้อว้าวดอกไม้นะคะบางดอกก็จะมีความหอมด้วยหอมชื่นใจเลยดอกไม้ flower flower flower ดอกไม้และนอกจากดอกไม้นะคะก็ยังมีสมุนไพรอีกสมุนไพรเราสามารถเอาไปทำเป็นยาหรือว่าอาหารได้ด้วยนะคะ food f o o d food อาหารนี่ต้นตะไคร้โอ้หอมมากเลยค่ะน้องๆต้นตะไคร้นะคะสามารถเอาไปทำเป็นสารสกัดไปทำเป็นยาพ่นได้ยาพ่นกันยุงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปทำอาหารได้ด้วยเป็นต้มยำน้องๆเคยกินไหมคะอาหารโปรดพี่ลิซ่าเลยเราไปดูจุดกลางเต็นท์กันดีกว่าไปนี่จุดตั้งแคมป์ของพี่ลิซ่านั่นเองแต่ก่อนอื่นขอนั่งพักดื่มน้ำก่อนนะคะนี่เก้าอี้ของพี่ลิซ่ากางไว้ตรงนี้เลยตื่นสดชื่นมากเลยนี่กระบอกน้ำพี่ลิซ่าลายน่ารักไหมคะกระบอกน้ำ water bottle w a t e r b o t t l e bottle กระบอกน้ำน้ำสำคัญมากเลยนะคะน้องๆอย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งอุปกรณ์แคมป์กันดีกว่าไปนี่โต๊ะของพี่ลิซ่าเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำกับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆได้นะคะมันจะทำให้สนุกขึ้นหลายเท่าเลยนี่อุปกรณ์ของพี่ลิซ่าเต้นเต้นนี่น้องๆพี่ลิซ่าเอามาร์ชเมลโล่มาด้วยน่ากินไหมล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกินกันนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอไปกางเต็นท์ก่อนนี่น้องๆเต็นท์ของพี่ลิซ่าเองเป็นแบบสปริงนะคะก็คือเปิดมาแล้วโยนไปแล้วมันก็จะกางเองได้เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำให้ดูพร้อมไหมหนึ่งสองสามว้าอุ้ยน้องติดแผ่นเต็นท์เต็นท์ของพี่ลิซ่าเต็นท์T-E-N-T Tent เต็นท์พี่ลิซ่าไปจัดเต็นท์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนตอกต้องระวังนิ้วด้วยนะคะน้องๆถ้าโดนจะเจ็บมากเลยนี่เรียบร้อยเต็นท์ของพี่ลิซ่าเรียบร้อยแล้วนี่เลยแต่เดี๋ยวพี่ลิซ่าไปเอาถุงนอนมาใส่ไว้ก่อนนะคะนี่ถุงนอนของพี่ลิซ่าเอาไปไว้ในเต็นท์กันดีกว่าชึบนี่ขอรองเท้าให้เรียบร้อยนี่ถุงนอนของพี่ลิซ่าเดี๋ยวกางไว้ตรงนี้เลยนี่ถุงนอนของพี่ลิซ่าคืนนี้ต้องนอนหลับสบายแน่เลยถุงนอน sleeping bag s l e e p i n g b a g sleeping bag ถุงนอน
มาแคมปิ้งต้องทำอะไรอีกนะย่างมาร์ชเมลโล่ไงเดี๋ยวเรามาเริ่มย่างมาร์ชเมลโล่กันเลยดีกว่าย่าง grill G R I L L grill ย่างนี่เริ่มตรงนี้เลยก่อนหยิบมาร์ชเมลโล่น้องๆต้องห้ามลืมล้างมือก่อนนะคะนี่แล้วก็เสียบเข้าไม้แบบนี้เลยนี่น่ากินไหมล่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะย่างบนเตาแก๊สนะคะวันนี้นี่อันตรายนะคะน้องๆควรที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนจุดไฟจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนี่แบบนี้เลยนี่ดีแล้วแล้วเราก็ย่างมาร์ชเมลโล่กันเลยนะคะนี่มาร์ชเมลโล่ของพี่ลิซ่าน่ากินไหมล่ะหอมมากเลยก่อนอื่นขอปิดเตาแก๊สก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วเตาให้หายร้อนแล้วก็กินเลยนุ่มสิกรอบนอกนุ่มในถ้าย่างมาร์ชเมลโล่นะคะพี่ลิซ่าแนะนำให้ย่างแบบนี้เลยอร่อยมาก

นี่พี่ลิซ่าเอากล้องส่องทางไกลมาด้วยนะคะน้องๆ binoculars b i n o c u l a r s binoculars กล้องส่องทางไกลเราจะเอาไปทำอะไรกันนี่นะรู้แล้วน้องๆตามพี่ลิซ่ากันมาเลยไปที่นี่เลยในสวนสิริมีหอส่องนกด้วยนะคะน้องๆมีเอาไว้ส่องนกหลายๆชนิดเลยที่มีอยู่ในสวนสิริ bird watching tower b i r d w a t c h i n g t o w e r bird watching tower หอส่องนกถ้าเราโชคดีนะคะวันนี้เราอาจจะได้เจอนกหลายชนิดก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าไปนี่ขึ้นบันไดมาตรงนี้ได้เลยนะคะน้องๆแล้วระหว่างทางนะคะพี่ลิซ่าแอบเห็นลูกนกเยอะมากเลยนี่ bird b i r d bird นกนี่โอ้นี่นะคะนกกวักนกกระจาบทองนะคะสีสวยมากเลยค่ะน้องๆดูสิตัวสีเหลืองเลยอุ๊ยอันนี้สีฟ้าด้วยนกกระเต็นใหญ่ธรรมดาโอ้นี่คือนกที่มีในบริเวณสวนสิริเลยนะคะว้าวหลายประเภทมากเลยจุดนี้เลยที่พี่ลิซ่าจะเอากล้องส่องทางไกลไปส่องนกนะคะมาลุ้นกันว่าพี่ลิซ่าจะเห็นกี่ตัว

0: ที่ที่ซ่าเห็นนกตัวหนึ่งแล้วน้องซ่าเห็นนกตัวหนึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าตรงนู้นด้วยว้ามี 2-3 ตัวเลยค่ะน้องๆหูหูเป็นนกตัวเล็กมากเลยอ่ะพี่ซ่าดีใจจังเลยเป็นไงบ้างคะน้องๆวันนี้เราได้ตั้งแคมป์กลางเต็นท์นะคะย่างมาร์ชเมลโล่แล้วก็ส่องนกด้วยสนุกกันไหมคะและที่สำคัญวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่อีกเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไป
1: Pitch a tent P I T C H A T E N T Pitch a tent กางเต็นท์ Flower F L O W E R Flower ดอกไม้ Food F O O D Food อาหาร Water bottleWaterbottle Water bottle กระบอกน้ำ Tent T-E-N-T Tent Tent Sleeping bag S-L-E-E-P-I-N-G B-A-G Sleeping bag ถุงนอน Grill G-R-I-L-L Grill ย่างbinoculars b i n o c u l a r s binoculars กล้องส่องทางไกล bird watching tower b i r d w a t c h i n g t o w e r bird watching tower หอส่องนก bird b i r d bird นก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกันได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้ออีกหัวข้อนึงแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องของการอ่านทำนองสนออีกเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับจำได้ไหมครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูได้มีการฝึกพวกเราอะไรไปบ้างครับเราได้ทำอะไรไปครับใช่เรามีการฝึกการอ่านเว้นวรรคเรามีการทำอะไรอีกครับทบทวนเรื่องของที่มาของบทร้อยกรองใช่ไหมครับแล้วก็มีการได้อ่านตัวอย่างบทสาธุศักดิ์จากวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาโดยแบ่งเป็น2ทำนองใช่ไหมทำนองที่1คือทำนองที่เป็นทำนองสนอก็คือเป็นทำนองแบบการอ่านกาบยานี11กับแบบที่2คือทำนองแบบการอ่านโอเอวิหารรายซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้เนี่ยแยกได้หรือยังว่าเมื่อมีคนอ่านเราสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเป็นทำนองแบบไหนตอนนี้แยกได้หรือยังแยกได้แล้วนะปลายทางครับปลายทางแยกได้หรือยังครับว่าเวลาเราได้ยินกระบวนการอ่านทำนองสนอแบบที่เป็นทำนองกาบยานี11กับแบบที่เป็นโอเอวิหารรายเนี่ยเวลานักเรียนได้ยินนักเรียนสามารถแยกได้หรือไม่ว่าทำนองแบบนี้เรียกว่าอะไรและนอกจากนี้คุณครูจำได้ว่าพอเราสอนไปสักพักหนึ่งแล้วมีการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสำคัญอย่างคือการทำอะไรทำอะไรครับใบขนาดนี้ตอบไม่ได้นี่น้อยนะครับเป่ายิงฉุบเพื่อแลกบทบาทหน้าที่กันโดยผู้ที่ชนะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนผู้ที่ไม่ชนะก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อ่านแล้วก็กลุ่มใดที่สามารถปฏิบัติการอ่านได้จบก่อนก็สามารถสลับหน้าที่จากผู้ประเมินเป็นผู้อ่านได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าในใบงานในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูจำได้ว่าทำไมครับมีการพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การประเมินซึ่งพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ฝึกกระบวนการออกแบบจากหน่วยที่ผ่านมาแล้วแล้วก็วันนี้ได้เอาทักษะที่เราฝึกนั้นมาใช้ในการประเมินเพื่อนเพื่อแจ้งเพื่อนไปว่ากระบวนการอ่านเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างและในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1นะครับวันนี้เรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานเดี๋ยวไปดูกันว่าสำเนียงจะหวานแบบไหนอย่างไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนักเรียนพร้อมที่จะอ่านจุดประสงค์พร้อมกันไหมครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: ของที่อยากของบุญลอยลงนี้จากยาดีสิตตา
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: ร่วมกิจกรรมการอ่านบทร้อยของชนิดาญาณิสเตได
0: ้วันนี้จุดประสงค์ก็จะเป็นหลักๆในเรื่องของการบอกนิยามแล้วก็การฝึกทักษะกระบวนการอ่านแบบทำนองสนอแล้วก็ทำนองโอเอวิหารรายได้และร่วมกิจกรรมนั่นคือครูก็จะประเมินในกระบวนการที่นักเรียนนั้นระดมความคิดหรือว่าทำงาน

0: กลุ่มว่าวันนี้แต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับอยากจะฟังคำตอบที่เราได้ผ่านกระบวนการอ่านมาในหลายๆครั้งแต่รอบนี้คุณครูจะให้พวกเราได้ใช้ไมโครโฟนในการตอบให้กับปลายทางให้ฟังนักเรียนดูตัวอย่างดีๆนะกิจกรรมชวนคิดวันนี้คุณครูมีตัวอย่างคำถามว่าบทร้อยแก้วขออภัยครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะกลุ่มไหนเป็นตัวแทนตอบได้บ้างครับเริ่มมองหน้ากันแล้วนะครับเริ่มมองหน้าอ่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่6เป็นคนตอบครับเดี๋ยวใช้ไมโครโฟนตอบให้กับปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: บทร้อยแก้วเป็นความเรียงยาวๆค่ะส่วนบทร้อยกรองเป็นคำที่มีการอ่านออกเสียงที่ไพเราะค่ะแล้วก็แบ่งวรรคได้ชัดเจนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยครับมีใครอยากจะเสริมคำตอบจากเพื่อนกลุ่ม6เพิ่มเติมอีกไหมครับในมุมมองของพวกเราหรือว่าเห็นพ้องเหมือนเพื่อนครับเห็นพ้องเหมือนเพื่อนใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาเพื่อนเนี่ยบอกเราว่าบทร้อยแก้วเป็นความเรียงยาวๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นบทร้อยกองเพื่อนบอกว่าอะไรครับเก่งมากเป็นคำที่แบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องแล้วก็มีการเล่นเสียงจริงๆแล้วในการศึกษาเรื่องของบทร้อยกรองนะครับอยากจะแจ้งพวกเราให้ทราบก่อนว่าณวันนี้ที่เรามีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็บ่งชี้ได้ว่าเมืองไทยของเรานั้นมีการเล่นเสียงมีการพูดคำคล้องจองมานานแล้วจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูมีการพูดถึงคำว่าเลื้อนในจารึกหลักที่1คำว่าเลื้อนตรงนี้ก็คือเป็นการขับร้องแบบนี้ครับเป็นต้นนะฮะเป็นการพูดเป็นทำนองแบบนี้ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนักวิชาการก็มีการสันนิษฐานว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยมีการรับเอาวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาด้วยจึงทำให้ปรากฏชนิดของบทร้อยกรองหลายชนิดนักเรียนฟังนะในบรรดาบทร้อยกรองที่คาดกันว่าเก่าแก่ที่สุดคือร่ายรอเรือไม่เอกสระอายอยักษ์ร่ายคืออะไรครับร่ายนั้นนักวิชาการสันนิษฐานกันว่าเป็นคำชนิดหนึ่งที่เก่าแก่มากสมัยก่อนนั้นให้เพียงแค่ผู้ชายอ่านเท่านั้นไม่ให้ผู้หญิงเป็นคนอ่านเพราะอะไรครับเพราะสังคมการศึกษาสมัยก่อนต้องเข้าใจว่าผู้ชายนั้นจะต้องไปเรียนหนังสือที่วัดส่วนผู้หญิงนั้นจะต้องเรียนรู้จารีตเรียนรู้ขนบแล้วก็เรียนรู้เรื่องการครองเรือนแต่ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปหรือยังครับ
2: เป
0: ลี่ยนไปแล้วทั้งหญิงและชายนั้นสามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาแบบเสมอภาคกันฉะนั้นสมัยก่อนร่ายนั้นจะให้ผู้ชายเป็นผู้อ่านและผู้ชายตรงนี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะแต่ผู้ชายตรงนี้คืออะไรครับคือคนที่มีความรู้และได้รับการศึกษาและได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าวรรณคดีเรื่องใดเป็นร่ายก็จะพบว่าเป็นวรรณคดีที่เก่ามากๆเช่นเก่ากว่าอยุธยาเป็นต้นมาฉะนั้นตอนนี้แม้ณเวลานี้เนี่ยพวกเราจะบอกกันว่าวรรณกรรมที่พบหรือวรรณคดีที่พบที่เก่าแก่ที่สุดตอนนี้คือศิลาจารึกหลักที่1ใช่แต่ถ้าในวันหน้าณวันนี้นะเอาวันนี้ก่อนนะวันนี้เป็นแต่ในวันหน้ามันอาจจะมีการค้นพบหลักฐานใหม่เนี่ยความหมายก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปก็ได้ทีนี้ครับวรรณคดีเก่าๆที่มันเป็นร่ายเช่นเรื่องอะไรเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำวรรณคดีเรื่องนี้ต้องเอามาเล่าให้ฟังอันนี้คุณครูก็อยากจะให้ที่อยู่ปลายทางนะครับรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าไอ้วรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยนะฮะเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่เก่าแก่มากใช้ในการทำอะไรเราไม่ได้มาเน้นเรื่องนี้แต่ว่าพูดให้ฟังว่าในสมัยก่อนข้าราชการนะครับข้าราชการที่อยู่ในยุคตั้งแต่ก่อนอยุธยาลงมาเนี่ยเวลาจะไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆต้องมาเข้าพิธีการสาบานตนทีนี้ในการสาบานตนเนี่ยคนที่ทำพิธีเนี่ยก็จะเป็นพราหมณ์จะทำพิธีในการประกอบพิธีกรรมในการสวดบทบางอย่างทีนี้บทที่สวดนั้นเขาใช้ร่ายในการสวด มีการวิเคราะห์ด้วย

0: ครับว่าร่ายนั้นสมัยก่อนเป็นภาษาที่เอาไว้ติดต่อกับอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาตินั่นแปลว่าอนุมานได้ไหมว่าอาจจะหมายถึงผีวิญญาณหรือเทพเจ้าตามความเชื่อของลัทธินั้นๆเช่นเราเปล่งคำว่าโอมโอมในที่นี้ก็เป็นการสดุดีถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู3พระองค์คือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์เรียกรวมกันว่าโอมแบบนี้เป็นต้นและพราหมณ์ก็จะสวดโดยใช้ร่ายในขณะที่สวดนั้นก็จะมีการตั้งเครื่องบวงสรวงเครื่องพลีกรรมแล้วก็มีการเอาขันน้ำมนต์ใบใหญ่ๆเนี่ยลงมาโดยการเอาอุปกรณ์สำคัญคือพระแสงปไรวาสนะครับแล้วก็พระแสงอัคนิวาสคือมี3อาวุธนะครับพอสวดเสร็จก็จะเอาพระแสงเนี่ยแทงลงไปในน้ำแล้วก็คนซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเสร็จจากพิธีกรรมแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ในโถเนี่ยจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และสมมติพวกเราทุกคนเป็นข้าราชการนะครับเขาก็จะส่งน้ำเนี่ยให้ดื่มโดยมีการแช่งเอาไว้ว่าถ้าข้าราชการคนใดที่กระทำตนได้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในจารีตไม่คดโกงน้ำนี้จะเป็นเหมือนพุทธคุณขอโทษน้ำนี้จะเป็นเหมือนคุณให้คุณกับตัวเองคือจะเสริมให้ตัวเองมีบารมีขึ้นอันนี้ตามความเชื่อย้ำนะครับต้นทางปลายทางว่าเป็นความเชื่อครูไม่ได้มาสอนให้เรางมงายนะแต่ถ้าข้าราชการคนใดคดโกงคิดคดทรยศต่อแผ่นดินน้ำนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับยาพิษที่จะค่อยๆฆ่าเราให้ถึงแก่กรรมได้ใน3วันถึง7วันครูไม่ได้พูดเองนะคำว่า3วันถึง7วันคือมันมีปรากฏอยู่ในนั้นจริงๆเห็นไหมครับอันนี้แค่เรื่องคำว่าร่ายคำเดียวมันมีเรื่องราวเยอะไหมเยอะมากต่อมาคือร่ายไปแล้วใช่ไหมครับโครงครับโครงมันมีหลายแบบมากเช่นโครง2โครง3แต่ที่นิยมแล้วก็เห็นมากที่สุดคือเรื่องโครง4สุภาพจากวรรณคดีในระดับชั้นม.1เรื่องโครงโลกกนิษฐ์ไงจริงๆโครงมีอยู่หลายแบบนะฉะนั้นเราจะเจอโครง2สุภาพกับโครง3สุภาพได้ก็ต้องขึ้นม.ปลายก่อนเช่นวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายก็จะมีการเอาร่ายโบราณขึ้นก่อนจบด้วยโครง2สุภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปศึกษาได้ต่อไปร่ายไปแล้วโครงไปแล้วกาบครับมีอะไรครับมีอะไรบ้างครับกาบมีกาบยานี11ฉบัง16แล้วก็สุรางคนาง28ต่อไปฉันนี่มาจากวรรณคดีอินเดียขอโทษมาจากฉันที่ไม่ใช่นะฉอฉิงมหากาศนอนหนูทอทหารแล้วก็ไม้ทันตคาตนะครับฉันนี้มาจากวรรณคดีที่มาจากตัวคัมภีร์ด้วยชื่อคัมภีร์วุตโตไทยมีตัวเลขกำกับเหมือนกับพวกกาบยานีเลยเช่นวิชุมมาลาฉันมานวักกฉันอินทระวิเชียนฉันพวกนี้เช่นวิชุมมาลาฉัน8อินทระวิเชียนฉัน11ก็ทำให้รู้ว่าไอ้คำประพันธ์ชนิดฉันเนี่ยมันมีตัวคำกำกับอยู่กี่คำใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับกลอนก็จะมีทั้งแต่กลอน4กลอน6กลอนสุภาพหรือกลอน8รวมถึงคำประพันธ์ชนิดอื่นๆที่เพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันเช่นอาจจะเป็นประเภทกลบทก็มีฉะนั้นทำไมก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้จึงต้องพูดให้ฟังฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าใน100กรองของไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากนี่คือความงามทางภาษาอย่างหนึ่งที่ชาติอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีเท่าเราและด้วยความที่เราเนี่ยเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงทำให้มีตัวคำประพันธ์ชนิดต่างๆนั้นอยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมากอาทิคำฉันเนี่ยก็มาจากการแลกเปลี่ยนจากทางอินเดียเป็นต้นนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของกาบพระชัยสุริยาในส่วนของการอ่านกาบยานี11คุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังกันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังวิดีโอฉบับแรกกันก่อนครับ
1: กาบพระชัยสุริยาการอ่านออกเสียงกาบยานี11

0: เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นการฟังเสียงจากคลิปวิดีโอแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวไปต่อในคลิปวิดีโอที่2กันเลยแบบแรกเป็นการอ่านแบบไหนครับใช่เป็นการอ่านแบบกาบยานี11ทำนองธรรมดาใช่ไหมทีนี้ไปดูกันต่อครับอันนี้เป็นทำนองอะไรครับใช่เป็นกาบพระชัยสุริยาแต่เป็นทำนองโอเอวิหารรายพร้อมไหมครับ
1: พร
2: ้
1: อม
2: พระชัยสุริยาการอ่านแบบทำนองกลอนสวดโอเอวิหารราย

0: อ่ะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ฟังวิดีทัศน์หรือว่าวิดีโอที่คุณครูได้เอามาเปิดให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเป็นยังไงครับเป็นการอ่านกี่ทำนองใช่เป็นการอ่าน2ทำนองทำนองที่1ที่เราฟังคือทำนองอะไรใช่เป็นทำนองกาบยานี11อันที่2ล่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตนำนักเรียนต้นทางและปลายทางทบทวนเนื้อหาเรื่องของกาบยานี11นักเรียนครับกาบยานี11เอาเรื่องของบทเลยบท1มีกี่บาท
1: 2บาท
0: บาทละกี่คำ
1: 11บาท
0: บาท1แบ่งเป็นกี่วรรควักหน้าเท่าไหร
1: ่
0: วักหลังเท่าไหร
1: ่
0: บทหนึ่งจึงมี
1: สี่วัก
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เคยศึกษาไปแล้วต่อเลยครับนักเรียนปลายทางต้องตามต้นทางให้ทันนะฮะเรื่องที่สองนะครับเรื่องของสัมผัสกาบยานีนั้นมีสัมผัสบังคับดังต่อไปนี้ครับ 2.1 เรื่องของสัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวักนักเรียนครับดูข้อที่หนึ่งคำสุดท้ายของวักที่หนึ่งไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ครับของวรรคที่

0: ต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 3เก่งมากครับสำหรับวรรคที่3และ4เป็นอย่างไร
1: ไม่ต้อง
0: คำสัมผัสแต่ถ้าไปทำไม
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3ไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4
0: ก็จะทำให้มันเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นต่อไป 2.2 สัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของบาทไหนครับไปทำอะไรครับ
1: ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาท
0: แรกใช่ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปข้อแนะนำในการอ่านกาบยานี11จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างอ่านง่ายแต่มีหลักในการแนะนำเรื่องที่1คือ
1: แบ่ง
0: อย่างไรวรรคหน้าแบ่ง
1: 2
0: อ้าวขอชัดๆวรรคหน้าแบ่งเป็น
1: 2 1
0: 3 2 3วรรคหลังแบ่งเป็น
1: 3
0: 3เก่งมากต่อไปข้อ2การใส่ทำนองก็จะต้องเป็นอย่างนี้บาทเอกออกเสียงลง
1: ต่
0: ำบาทโทออกเสียงวรรคต้นขึ้นเสียง
1: ส
0: ูงเก่งมากต่อไปการใส่อารมณ์ในการอ่านการใส่กาบควรใส่อารมณ์สอดแทรกไปในบทที่อ่านเพราะต้องมีการตีความเราเรียนเรื่องการตีความมาแล้วใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่เราเรียนเรื่องการอ่านตีความมาแล้วต้องตีความได้ว่าบทประพันธ์บทนั้นเป็นบทโกรธบทรักบทเสียใจหรือบทรำพึงรำพังฉะนั้นในการให้อารมณ์และความรู้สึกก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยสรุปแล้ววันนี้เนื้อหาเรามีเพียงเท่านี้แบบพอสังเขปและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินใช่ไหมครับวันนี้ครับคุณครูก็จะมีเรื่องของใบความรู้แล้วก็ใบงานมาให้พวกเราดูครับนักเรียนดูไปที่ใบงานเลยครับหน้าตาของใบงานเป็นแบบนี้ครับคุ้นๆไหมครับ
1: ค
0: ุ้
1: น
0: ใช่เดี๋ยวหน้าที่ของพวกเราวันนี้ครับขอทบทวนเรื่องของการแบ่งวรรคอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้กระบวนการอ่านในวันนี้เกิดความถูกต้องที่สุดและฟังให้ดีครับ ขอเพิ่มกิจกรรมเข้าไปว่าเราขีดเนี่ยเราใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ขีดเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ครับ จะให้เราอ่านพร้อมกันทั้งห้องแล้วก็แบ่งเป็น2ทำนองทั้งทำนองสนอแต่วันนี้เน้นทำนองสนอก่อนนะแล้วก็ขอแถมไปด้วยทำนองแบบโอเอวิหารรายแล้วเดี๋ยวครูอาจจะเอาแบบนิทานเรื่องที่เราเคยอ่านกันตอนบทแรกๆจำได้ใช่ไหมครับหมุนครับเช่นสาธุงสาเอ้ยจะเฮงเงยขอไหว้กลุ่มนี้ไปต่อพระเฮงเงยสีตรายดูมือครูให้ดี มือของครูผายไปที่กลุ่มใดกลุ่มนั้นต้องรับต่อจากทำนองคนที่อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้โอเคไหมครับอ่ะตอนนี้พร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วโอเคถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ลงมือทำกิจกรรมก่อนครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันขีดในการแบ่งวรรคตอนในการอ่านใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากที่ในช่วงกลางของการศึกษาในวันนี้เนี่ยเราได้มีการชมวิดีโอการอ่านแบบ

0: แบบ2ทำนองไปทำนองแรกเป็นทำนองอะไรใช่ทำนองสนอแบบการอ่านกาบยานี11และอีกทำนองเป็นทำนองอะไรครับ
1: โอเอวิหาร
0: เป็นทำนองโอเอวิหารรายวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางครับอ้าวต้นทางนั่งตัวตรงๆครับปลายทางนั่งตัวตรงๆครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันก่อนขอแบบทำนองสนอก่อนได้ไหมครับ
1: ได้
0: มีคนใส่หัวไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องได้นะฮะอ่ะสาธุสะแบบทำนองสนอก่อน1 2 3

ถือว่าผ่านครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้ทั้งห้องอ่านพร้อมกันโดยที่คุณเจมส์จะสุ่มบทในหน้านี้เราสาธุสาหลายรอบแล้วใช่ไหมเอาบทไหนดีนะมีเสียงมาบอกว่าเอาค่าเฝ้าเอาใจนักเรียนก่อนครับขอค่าเฝ้าพร้อมกัน1 2ค่าเฝ้าครับ

0: ลองประเมินพร้อมกันสมมติว่าเต็ม10เนี่ยตัวเองให้ตัวเองเท่าไหร
1: ่1 4
0: เอาทำไมถึงให้1ล่ะ
2: มันเสียง
0: เสียงยังไม่ชัดเจนแต่ก็ออกชัดอยู่นะ
1: ม
0: ัน
1: ยังได้4
0: 2 9ถ้าครูเจมให้อยู่ที่5ก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักเรียนออกเสียงชัดเจนแล้วแต่การใส่ทำนองยังไม่ถูกเพราะอะไรรู้ป่ะนักเรียนปลายทางถ้าเราเจอปัญหาเดียวกันตอนนี้จะขออนุญาตพูดถึงปัญหาต้นทางก่อนหนูขึ้นเสียงสูงเลยข้าเฝ้าเหล่าเสนาใช่ไหมมีกิริยาอัจฉาใสซึ่งมันเป็นโมโนเดียวกันหมดเลยลืมหรือเปล่าว่าการทอดเสียงนั้นสำคัญแล้วนักเรียนก็ยังใช้เสียงเดิมว่าพ่อค้ามาแต่ไกลได้อาศัยในภาระซึ่งมันเป็นโทนเดียวหมดฟังนะเอาไปที่ถูกต้องก่อนนะค่ะ

0: อย่าลืมอย่าลืมเก็บลมเพราะว่าถ้าไม่เก็บลมไปเป็นงี้นะฮะมีกิริยาอาชาสายบางคนเนี่ยอ่านแล้วจมูกกระพืออย่างนี้เลยพอดีนั่งตรงข้ามกันใช่ไหมล่ะหัวเราะเพื่อนนี่อย่างเงี้ยก็สติหลุดเลยนะฮะไม่ได้เอาใหม่ครับอ่ะเรารีเซ็ตใหม่เราเริ่มใหม่ข้าเฝ้าเราเสนาหนึ่งสองสามข้าเฝ้าเฝ้าเราเสนา
1: ข้าเฝ้าเราเสนา
0: เห็นปะข้าก็เสียงสูงเฝ้าก็เสียงสูงใช่ปะมีกิริยาตรงนี้ต้องระวังมีกิริยาตีเสียงขึ้นอัจฉาสายแต่บางคนก็ได้ใหม่หนึ่งสองสามมี

ทางจะดีอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าปลายทางมีห้องที่เหมาะกับการอ่านก็ลองดูนะครับการอ่านเนี่ยธาตุเสียงที่อ่านกลับมาที่หูเราแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันกังวานนั่นคือการอ่านแบบเปล่งเต็มเสียงแต่ไม่ใช่ตะโกนจำได้ใช่ไหมครับในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเราจะอ่านแบบเต็มเสียงเช่นค่ะ

0: อันนี้เสียงกลับมานะครับต่อไปครับพ่อค้ามาแต่ไกลได้อาศัยในภาราเห็นไหมได้อาศัยมันจะมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นได้บางคนก็จะคืออ่านไม่ได้ใช่ไหมครับได้อาศัยไม่เอาใส่ก็เสียงสูงอ่ะฟังได้อาศัย1 2 3
1: ได
0: ้
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: ในภาราเก่งมากอ่ะทีนี้ขออนุญาตสุ่มครับได้อาศัยในภาราอ่ะตกเลข6พอดีเลยนะฮะเลข6กลุ่ม6ครับขออนุญาตกลุ่ม6ครับกลุ่ม6อ่านค่าเฝ้าให้ต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยกลุ่ม6ครึ่งหนึ่งของ6คือ3กลุ่ม3เป็นผู้ประเมินกลุ่ม6กลุ่ม6พร้อมมั้ยครับค่าเฝ้านะ1 1 2 3

0: บมือให้กับกลุ่ม6หน่อยครับโอ้ยังไม่บอกว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญกลุ่ม3ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแบบโดยฉับพลันหน่อยครับ
1: มีเสียงที่ไพเราะครับแล้วก็ได้ยินชัดเจนครับแต่การเอื้อนเสียงยังมีการแบบว่าไปทำนองเดียวกันอยู่ครับ
0: ยังมีบางยังมีความเป็นแบบเป็นไปทำนองเดียวกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากครับนักเรียนครับเพื่อนกลุ่ม6อ่านเป็นอย่างไรบ้าง
2: ดีมาก
0: อ่านได้ดีเลยใช่ไหมครับเสียงมีการเอื้อนที่ปรับได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับเสียงนุ่มแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดตามที่คุณครูเจมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไปปรับให้ดีขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อีกสักหนึ่งบทครับแหมหนักใจหนักใจนะครับอยู่มาหมู่ข้าวเฝ้าพร้อมกัน1 2 3

ถ้าลงเรือนี่เรือร่มแน่นอนเอาใหม่ที่หน้าตาดี

มันเหมือนเราขับรถไปบนถนนลูกรังเอาฟิวฟิวฟิวตอนแรกทางออกเรียบๆฟิวฟิวอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราได้ฝึกแบบการอ่านทำนองสนอเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันไหมได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้อยากฟังแบบโอเอวิหารรายแบบไม่ได้ซ้อมอ่ะอยู่มาละหมู่เฮงเงยข้าเฝ้าเฮงเงยก็เฮงเงยเฮยหายาววะยนารีเงงเยที่หน้าละตาเฮงเงยดีดีเฮงเงยทำเฮงเงยมาโหรีที่เคหาการให้ทำนองอาจจะมีสองแบบเช่นเคหาคือแบบเสียงแบบลากไปเลยที่เคหากับที่เคหาก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะนิยมแบบแรกปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้การฝึกอ่านกาพย์ยานี11เรามาสรุปกันก่อนครับการอ่านกาพย์ยานี11นั้นมีผลดีอย่างไรใช่มีการใช้เสียงให้ไพเราะมีการแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องแล้วก็การอ่านกาพย์ยานี11นั้นในบทเรียนนี้ก็จะได้ฝึกทั้งแบบทำนองสนอด้วยแล้วก็แบบOA วิหารรายด้วยเห็นไหมครับถ้าเราจับหลักการอ่าน OA ได้ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับเก่งมากและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้คำไหนละไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเบลอก่อนคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับ
1: โอ้ย
0: อัจฉราน่าจะเป็นคำเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงครับใครคิดว่าอัจฉราฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมืออู้จริงเหรออาจจะถูกก็ได้นะโอ้นี่แสดงว่าเชื่อว่าเป็นขวาหมดเลยใช่ไหมครับมีบางส่วนนะครับปลายทางมีไหมครับปลายทางเชื่อว่าเป็นสีเขียวไหมครับต้นทางมีบางส่วนขอบคุณครับเอามือลงได้แสดงว่าที่เหลือเป็นสีม่วงใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ต้นทางเชื่อว่าเป็นสีม่วงปลายทางคิดว่าเป็นสีม่วงไหมถ้าคุณคิดว่าเป็นสีม่วงอัจฉราเราจะเขียนแบบนี้ครับแปลว่านางฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของนางฟ้าที่ถือดอกบัวขนาดใหญ่สวยงามก็เป็นการเจเนเรตภาพจากปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงต่อไปเราจะยังเรียนกันอยู่เรื่องของ
2: สนอเสียงสำเนียงหวาน
0: ครั้งที
2: ่
0: สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานสำหรับวันนี้การเอื้อนเอ่ยสนอเสียงสำเนียงหวานในครั้งที่1ก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เอาลักษณะของการแนวทางทั้งการอ่านทำนองสนอและการอ่านแบบ OA วิหารรายไปปรับประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่การอ่านกาพย์ยานี11เท่านั้นถ้าวรรณคดีเรื่องใดที่ถูกแต่งเป็นกาพย์ยานี11ลองอ่านดูนะหรือบางคนเก่งกว่านั้นอาจจะแต่งบทประพันธ์เป็นประเภทกาพย์ยานี11และลองออกเสียงดูสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้

ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: 5 total.
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
2: หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงค่ะนักเรียนคะนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนสังเกตภาพบนกระดานค่ะคุณครูถามว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับทองคำแล้วคุณครูถามนักเรียนว่าในท้องตลาดมีทองคำขายแบบใดบ้างคะ
1: ทองคำแท่งทองคำรูปพรรณ
2: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าในท้องตลาดมีทองคำขายแบบใดบ้างคะนั่นก็คือทองคำแท่งกับทองคำรูปพรรณแล้วนักเรียนคิดว่าน้ำหนักทองคำมีหน่วยเป็นอะไรคะ
1: กร
2: ัมเก่งมากค่ะน้ำหนักทองคำมีหน่วยเป็นกรัมนั่นเองค่ะซึ่งทองคำที่จำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นทองคำซึ่งมีความบริสุทธิ์อยู่ที่ 96.5% โดยมีน้ำหนักแตกต่างกันค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าทองรูปพรรณน้ำหนัก1บาทเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 15.6 กรัม
2: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเท่ากับกี่กรัมคะคำตอบที่ถูกต้องคือ 15.16 กรัมค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าทองคำแท่งน้ำหนัก1บาทจะเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 15.244 กรัม
2: จะเท่ากับ 15.244 กรัมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริงค่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าทองคำมีความหนาแน่น19เศษ1ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าทองคำแท่ง1มีปริมาตร 16.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีมวลกี่กรัมนักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
3: ทองคำแท่งนี้จะมีมวลเท่าไหร่
2: ถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือจะมีมวลกี่กรัมหรือทองคำแท่งนี้มีมวลกี่กรัมนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: ความหนาแน่นของทองคำและปริมาณของทองคำ
2: ถูกต้องค่ะมีความหนาแน่นของทองคำและปริมาตรของทองคำนั่นเองค่ะแล้วโจทย์ยังบอกมาอีกว่ามวลของทองคำจะเท่ากับความหนาแน่นของทองคำคูณด้วยปริมาตรของทองคำนักเรียนคะในการแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกคุณครูก็จะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือทองคำมีความหนาแน่น19เศษ1ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคะนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูถามว่าเราสามารถเขียนทองคำมีความหนาแน่น19เศษ1ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 58ส่วน3
2: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ58ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกคือทองคำแท่ง1มีปริมาตร 16.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคะเราจะหาได้ยังไงคะว่าทองคำแท่งนี้มีมวลกี่กรัมคะ
3: ทองคำแท่งของ9กรัมคูณปริมาตรของทองคำ
2: ถูกต้องค่ะให้นำความหนาแน่นของ

0: ทองคำคูณด้วยปริมาตรของทองคำจากสิ่งที่โจทย์บอกว่ามวลของทองคำหาได้จากความหนาแน่นของทองคำคูณด้วยปริมาตรของทองคำดังนั้นทองคำแท่งนี้ก็จะมีมวลเศษ58ส่วน3คูณด้วย 16.5 นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนคำนวณค่าเสร็จยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 319กรัม
0: จะได้คำตอบเท่ากับ319กรัมเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1ก็จะได้คำตอบเท่ากับ319กรัมนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนอ่านโจทย์บนกระดานไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดคือมีน้ำหนักของกระปุกเปล่าและน้ำหนักของยาที่บรรจุ30เม็ดนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ว่ายา1เม็ดนั้นประมาณกี่กิโลกรัม
0: สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือยา1เม็ดหนักประมาณกี่มิลลิกรัมนักเรียนคะเรามาดูการแสดงวิธีทำกันค่ะในการแสดงวิธีทำคุณครูก็จะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือกระปุกเปล่า1ใบหนัก112เศษ1ส่วน2นักเรียนคะ112เศษ1ส่วน2กรัมเราสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะก็จะได้เท่ากับเศษ225ส่วน2กรัมจากนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกโจทย์ยังบอกว่ากระปุกใบนี้บรรจุยา30เม็ดเมื่อนำยาทั้งกระปุกไปชั่งพบว่าหนัก119กรัมนักเรียนคะตอนนี้เราหาได้ไหมคะว่ายา30เม็ดหนักเท่าไหร่คะหาได้ไหมคะหาได้หาได้ยังไงคะนักเรียนคิดว่าหาได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนำยาทั้งกระปุกลบด้วยอะไรคะถูกต้องค่ะให้นักเรียนนำน้ำหนักของกระปุกที่บรรจุยา30เม็ดลบด้วยน้ำหนักของกระปุกยาค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่ายา30เม็ดหนักเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเกิดจากการที่เรานำน้ำหนักของยาที่บรรจุ30เม็ดลบด้วยน้ำหนักของกระปุกเปล่านั่นเองค่ะก็จะได้เป็น119ลบด้วยเศษ225ส่วน2ตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคำนวณค่าลงไปในสมุดได้เลยนะคะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ119ลบด้วยเศษ225ส่วน2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เป็นเศษ238ลบด้วย

0: 225ส่วน2คำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 43ส่วน2ครับ
0: จะได้เท่ากับเศษ13ส่วน2กรัมตอนนี้เราทราบแล้วว่ายา30เม็ดหนักเศษ13ส่วน2กรัมเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วเราทราบได้ยังไงคะว่ายา1เม็ดหนักเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 13
0: ทำยังไงต่อคะเมื่อกี้เราทราบว่ายา30เม็ดหนักเศษ13ส่วน2กรัมแล้วคุณครูถามนักเรียนว่าหากคุณครูต้องการทราบว่ายา1เม็ดหนักเท่าไหร่เราจะมีวิธีการคิดยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นยา1เม็ดก็จะหนักเศษ13ส่วน2หารด้วย30ค่ะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: 43 63
0: นักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาดูคำตอบกันค่ะเพราะฉะนั้นเศษ13ส่วน2หารด้วย30ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ13ส่วน2คูณด้วยเศษ1ส่วน30คำนวณค่าออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ13ส่วน60กรัมนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่โจทย์ถามเป็นหน่วยอะไรคะหน่วยมิลลิกรัมซึ่งเราทราบแล้วว่า1กรัมเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมดังนั้นยา1เม็ดจะหนักเท่าไหร่คะเศษ13ส่วน60คูณด้วย 1,000 ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
1: 216.6 มิลลิกรัม
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้ประมาณ 216.663 มิลลิกรัมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 216.663 มิลลิกรัมค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่3เลยนะคะให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนอ่านโจทย์ตัวอย่างที่3ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เมื่อนักเรียนเปลี่ยนสถาน

0: การที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะการขยายตัวของน้ำแข็งอาจจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือการขยายตัวของน้ำเมื่อนำมาทำน้ำแข็งและปริมาตรของน้ำที่นำมาทำน้ำแข็งนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: น้ำแข็งมีปริมาตรเท่าใด
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือน้ำแข็งมีปริมาตรเท่าใดหรือปริมาตรของน้ำแข็งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำเราก็จะเริ่มจากการที่นำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะคุณครูก็นำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนเลยนั่นคือเมื่อน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งจะขยายตัวออกประมาณเศษ9ส่วน100ของปริมาตรเดิมสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกนั่นคือถ้าน้ำที่นำมาทำน้ำแข็งมีปริมาตร 56.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรเรียนดูบนกระดานต่อเลยนะคะคุณครูถามว่าเราจะหาปริมาตรของน้ำแข็งที่ขยายตัวได้ยังไงคะการขยายตัวของน้ำแข็งเพราะฉะนั้นน้ำแข็งที่ขยายตัวมีปริมาตรประมาณเศษ9ส่วน100คูณด้วย 56.5 ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5.085ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: จะได้เท่ากับ 5.0

0: นำปริมาตรของน้ำแข็งที่ขยายตัวบวกด้วยอะไรคะปริมาตรของน้ำที่นำมาทำน้ำแข็งเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 56.5 บวกด้วย 5.085 นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 61.585 ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: เมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับ 61.585 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3ก็จะได้คำตอบเท่ากับ61.585 ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่4กันเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนอ่านโจทย์ตัวอย่างที่4ไปพร้อมๆกันนะคะ
1: แม่ซื้อกระดาษ3ขวด10บาท
0: จากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์นักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: แม่ซื้อกระดาษ3ขวด10บาทแต่ป้าซื้อ100ขวด330บาท
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือราคาของมะนาวนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใด
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใดแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะเราหาราคามะนาว1ผลได้ยังไงคะ
2: จำนวน
0: ที
2: ่นำให้เป็น
3: จำนวนผล
2: ก็เศษให้เป็นจำนวน
0: นักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำราคาของมะนาวมาทำยังไงกันคะนำอะไรหารด้วยอะไรคะนำราคาหารด้วยอะไรคะหารด้วยจำนวนผลของมะนาวเพราะฉะนั้นเรามาแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกคุณครูเริ่มจากนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือแม่ซื้อมะนาว3ผลราคา10บาทเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าเราสามารถหาได้จากการที่นำราคาหารด้วยจำนวนมะนาวคุณครูถามว่ามะนาว1ผลจะราคาเท่าไหร่คะ
4: 3
0: เมื่อกี้นักเรียนบอกว่านำราคาหารด้วยจำนวนของมะนาวเพราะฉะนั้นมะนาว1ผลก็จะเท่ากับ10หารด้วย3หรือเศษ10ส่วน3นั่นเองค่ะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เท่ากับ 3.333 บาทนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาหาราคามะนาวของป้ากันต่อค่ะจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าป้าซื้อมะนาว100ผลราคา330บาทคุณครูถามว่าหากเราต้องการทราบว่ามะนาว1ผลราคาเท่าไหร่เราจะมีแนวคิดยังไงคะมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำราคาหารด้วยจำนวนมะนาวเพราะฉะนั้นมะนาว1ผลก็จะเท่ากับ330หารด้วย100หรือเศษ330ส่วน100นั่นเองค่ะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้เท่ากับ 3.3 บาทนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ยังคะว่าใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นป้า

้อมะนาวถูกกว่าแม่เพราะ 3.333 มีค่ามากกว่า 3.3 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4ก็จะตอบว่าป้าซื้อมะนาวถูกกว่าแม่เพราะ 3.333 มีค่ามากกว่า 3.3 ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่16โจทย์ปัญหาค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้ในหน้าแรกจะมีข้อที่1ใหญ่ค่ะซึ่งประกอบด้วย2ข้อย่อยและหน้าต่อมาจะเป็นข้อ2ใหญ่ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่16กันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าอันมีช็อกโกแลตกล่อง1มีน้ำหนักสุทธิ600กรัมอันแบ่งให้น้องเศษ1ส่วน4ของกล่องแบ่งให้พี่เศษ1ส่วน3ของกล่องยังเหลือช็อกโกแลตในกล่องอีก10ชิ้นจงหาว่าข้อแรกโจทย์ให้หาอะไรคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกัน

0: คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะข้อแรกโจทย์ได้หาอะไรคะ
1: เดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่องกี่ช
0: ิ้
1: น
0: เดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่องกี่ชิ้นและข้อที่2คือช็อกโกแลตที่เหลือหนักเท่าไหร่ตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนเงยหน้ามาดูบนกระดานเลยนะคะข้อแรกเราจะหาได้ยังไงคะว่าเดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่องกี่ชิ้นคะขั้นตอนแรกเรามาหาก่อนว่าแบ่งช็อกโกแลตให้น้องและพี่รวมกันคิดเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำได้ยังไงคะ
1: น
0: ับ
1: 1/4 / 1/3
0: ถูกต้องค่ะแบ่งช็อกโกแลตให้น้องและพี่รวมกันเศษ1/4บวกด้วยเศษ1/3เมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วก็จะเท่ากับเศษ7/12ของกล่องค่ะจากนั้นเราจะมาหาว่าเหลือช็อกโกแลตอยู่เท่าไหร่อันจะมีช็อกโกแลตเหลืออีก1ลบด้วยเศษ7/12คำนวณค่าออกมาแล้วเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ5/12ของกล่องซึ่งเท่ากับ10ชิ้นนั่นเองค่ะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาแสดงว่าช็อกโกแลตที่เหลือ5ส่วนตรงนี้ที่เหลือ5ส่วนคิดเป็น10ชิ้นแล้ว1ส่วนคิดเป็นกี่ชิ้นคะนักเรียนก็นำ10หารด้วย5จะเท่ากับ2ชิ้นนั่นเองค่ะดังนั้นเดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่อง12ส่วนคิดเป็นกี่ชิ้นคะกี่ชิ้นคะ
1: 24
0: ชิ้นถูกต้องค่ะเกิดจากการที่เรานำ12คูณด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ24ชิ้นเพราะฉะนั้นในข้อแรกนักเรียนก็ตอบได้แล้วว่าเดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่อง24ชิ้นนั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ย่อยค่ะโจทย์ถามว่าช็อกโกแลตที่เหลือหนักเท่าไหร่นักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะเนื่องจากช็อกโกแลตกล่องนี้มีน้ำหนักสุทธิอยู่ที่กี่กรัมคะ
1: 600
0: กรัมดังนั้นช็อกโกแลตที่เหลือมีน้ำหนักเศษ10ส่วน24คูณด้วย600เมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้เท่ากับ250กรัมนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ใหญ่เลยนะคะโจทย์บอกว่าคุณแม่และอ้อมไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วแวะซื้อแปรงสีฟัน5อันสำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านถ้าซื้อปลีกจะซื้อได้ราคาอันละ 24.25 บาทแต่ถ้าซื้อครึ่งโหลจะซื้อได้ในราคา130บาทคุณแม่และอ้อมควรตัดสินใจซื้อแบบใดเพราะเหตุใดนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าคุณแม่และอ้อมควรตัดสินใจซื้อแบบใดคะแบบซื้อปลีกหรือซื้อครึ่งโหลคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะแนวคิดแรกข้อนี้แสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดนะคะเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนถ้าซื้อปลีก5อันจะซื้อได้ในราคาอันละ 24.25 บาทแต่ถ้าซื้อครึ่งโหล130บาทจะซื้อได้ในราคาอันละ130หารด้วย6หรือเศษ130ส่วน6นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะได้เท่ากับ 26.66 บาทเพราะฉะนั้นคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อแบบครึ่งโหลเพราะราคาแปรงสีฟันต่ออันจะถูกกว่าซื้อปลีกซึ่งแปรงสีฟันที่เหลือก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในแนวคิดแรกก็จะตอบว่าคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อครึ่งโหลเพราะราคาแปรงสีฟันต่ออันจะถูกกว่าซื้อปลีกซึ่งแปรง

0: สีฟันที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้นั่นเองค่ะเรามาดูแนวคิดที่2กันต่อเลยนะคะแนวคิดที่2ถ้าซื้อปลีก5อันราคาชิ้นละเท่าไหร่คะ
1: 24.25
0: บาทจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ
1: 122 บาท
0: ซื้อ5อันราคาชิ้นละ 24.25 บาทจะต้องจ่ายเงิน5คูณด้วย 24.25 ซึ่งเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับ 121.25 บาทเรามาดูแบบซื้อครึ่งโหลกันบ้างแต่ถ้าซื้อครึ่งโหลจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให
1: ้
0: 130บาทแล้วนักเรียนคิดว่าควรเลือกซื้อแบบใดคะ
1: เล
0: ือ
1: กซื้อแบบครึ่งโหลคือให้
0: เพราะฉะนั้นคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อแปรงสีฟัน5อันเพราะในวันที่ซื้อจะจ่ายเงินน้อยกว่านั่นเองค่ะแนวคิดที่2ก็จะได้คำตอบว่าคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อแปรงสีฟัน5อันเพราะในวันที่ซื้อจะจ่ายเงินน้อยกว่าค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนสิ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเพื่อให้สามารถหาแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆได้ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมเลยนะคะ 1. รายการสินค้าเรื่องร้านค้าสุขใจและใบกิจกรรม1ร้านค้าสุขใจค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: โอเค

ราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพากษ์คดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮรมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาภิเษกรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้อย่างนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ประหลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเราสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดนึงแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวางผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับเป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นประหลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: to each other in a story. The second one, you are able to ask and answer about how many people are in a family. And the last one, you are able to write short sentences about family members.
1: จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็ข้อที่หนึ่งนะคะก็คือบอกความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะที่เราได้อ่านนะคะข้อที่สองเราจะสามารถถามและตอบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวและข้อที่สามนักเรียนจะสามารถเขียนประโยคสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะโอเค everyone let's see anyone can tell me what is full form for the word familyHave you ever heard about family? Do you know the meaning of the family? What does this mean? Family. Okay. Everyone repeat after teacher. Family.
2: Family.
1: Family.
2: Family.
1: That's right. So, what F from? What A from? What M, I, L, and Y from? Do you know it? มีใครทราบบ้าง นักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าคำว่า family มาจากคำว่าอะไรบ้าง Can you guess? I will show you this. Family is from father and mother. I love you. Okay, father and mother. I love you. That's from family. All right. Okay. The first one today, we have to pronounce the word about family first. Okay, everyone. Family tree.
2: Family tree.
1: หรือว่าโครงสร้างนะคะของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนั่นเองนักเรียนรู้จักคำศัพท์อะไรบ้างนักเรียนสามารถอ่านให้ครูฟังก่อนได้หรือไม่คำแรกคืออะไรเอ่ย
2: Grandfather.
1: Grandfather. Louder, please. Grandfather.
2: Grandfather.
1: What about the next one?
2: Grandmother.
1: Okay, next.
2: Uncle.
1: That's right, uncle.
2: Uncle.
1: Next one.
3: Aunt.
1: Aunt or aunt is okay. Aunt.
2: Aunt.
1: One more time, aunt.
2: Aunt.
1: Okay, next. This word.
2: Father.
1: Father. Louder, please, father.
2: Father.
1: Next one.
2: Mother.
1: So what about these? The same words. That's right. Cousin.
2: Cousin.
1: One more time. Cousin.
2: Cousin.
1: Made it short. Cousin. Okay, next.
2: Sister.
1: Sister, that's right. Next one.
2: Brother.
1: Brother. One more time. Brother.
2: Brother.
1: That's right. And the last one is?
2: Me,
1: that's right. Everyone can pronounce this word correctly. ดีมากเลยนะคะ Next one. Okay, look at our worksheet. The first worksheet is named Nobita Family. So, could you please share your worksheet with your friend? นักเรียนแจกใบงานให้เพื่อนๆเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียม worksheet แผ่นนี้เอาไว้นะคะนักเรียนลองสังเกตที่คำสั่งของใบงานนะคะหรือว่า instructions okay that's it okay are you ready
3: yeah
1: okay we will read the instruction together read the passage and fill in the names under the pictures เขาบอกให้เราทำอะไรคะ read the passage ให้เราอ่านนะคะอ่านบทความนี้จากนั้นให้เราทำยังไงคะ fill in the name fill in the names under the picture ก็คือใส่ชื่อไว้ใต้ภาพนั่นเองวันนี้เราจะอ่านเนื้อเรื่องนี้นะคะเพื่อเติมชื่อให้กับตัวละครทั้งหมดนะคะใน family tree หรือว่าโครงสร้างของครอบครัวนั่นเองว่าใครเป็นใครกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะได้อ่านนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนได้ฟังเสียงนะคะของต้นฉบับก่อนโอเค you have to listen first and thenYou can read it together. Are you ready?
2: Yes.
1: Okay, นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันก่อนที่จะอ่านด้วยตัวเองครูอยากให้ลองฟังเสียงก่อนเวลาที่เราอ่านหรือออกเสียงเนี่ยจะได้เรียนแบบได้อย่างถูกต้องนะคะ
4: Nabi Nabito.
5: I want to tell you about my family. My family is big. Nabito is the father and me is the mother of the Nabi family. Nabito and me have got 2 children. Their daughter's name is Run and their son's name is Conan. Run got married with Luffy and they have got 3 children. Their daughter is Shizuka, and I am the 2nd son. I have got 1 younger brother and his name is Stark. Conan got married with Mikasa, they have got 2 children. Their daughter's name is Alin and their son's name is Alan.
0: Ah, so very fast, right? Okay, I will, do you want more time? 1 more? Okay, round 2. เดี๋ยวนักเรียนวิธีการฟังนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเริ่มโดยนักเรียนมองที่ตัวอักษรก่อนนะคะมองที่บทความหูก็ฟังไปด้วยตาก็มองไปด้วยนะโอเค are you ready
5: My name is Nabito. I want to tell you about my family. My family is big. Nabito is the father and me is the mother of the Nabi family. Nabito and me have got 2 children. Their daughter's name is Run and their son's name is Conan.Run got married with Luffy and they have got 3 children. Their daughter is Shizuka, and I am the 2nd son. I have got 1 younger brother and his name is Stark. Conan got married with Mikasa, they have got 2 children. Their daughter's name is Alin and their son's name is Alan.
0: Ah, round 2. Are you okay with that? Okay, we will try to read together again. Okay, let's check the first sentence. 1 sentence.You have to see 1 full stop 1ประโยคนะคะก็คือ1จุด full stop นั่นเองดูตั้งแต่ประธานตัวแรกนะคะ My name is Nobita and จุด full stop แปลว่านั่นคือ1 sentence หรือว่า1ประโยคนะคะทีนี้ครูอยากให้นักเรียนช่วยกันอ่านครูนักเรียนอยากให้ครูอ่านก่อนหรือนักเรียนจะเริ่มอ่านด้วยตัวเองดีโอเคให้ครูปิดอ่านก่อนใช่ไหมหรือนักเรียนอ้าวนักเรียนอ่านก่อนโอเค who wants to be the first one who read the first sentence the first sentence is very easy who want to be the first one 1 จุด full stop เท่ากับ 1 ประโยคใครจะอ่านก่อนดีคะโอเค group 1 2 3 4 5 and 6โอเค theโอเค touch your ear touch your ear and I will count 3 2 1 you can raise your hand okayOkay, 3, 2, 1, go. Okay, Burger ก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้ Burger เป็นคนแรกเดี๋ยวให้ Burger ช่วยอ่านประโยคแรกนะคะ Only one sentence. Only one.
6: My name is Nobita.
0: My name is... Okay, everyone read together. My
2: name is Nobita.
0: That's right. Thank you so much. Sit down, please. Okay. Group 5, group 5.And I will turn to group 3, okay? The second sentence, please.
7: I went to tell you about my family. My family is big.
0: Wow, he gave us 2 sentences, okay. Okay, thank you so much. Sit down, please. Everyone repeat after teacher again. I want to tell you about my family. That's right. เมื่อกี้เพื่อนบอกอีกประโยคนึงว่า My family is big.
2: My family is big.
0: Very good. Who wants to read next sentence? Okay.
8: My family is big. Nobito is the father and Missy is the daughter of the Nobi family.
0: Good job. Clap your hand for your friend first. Okay.This sentence is a little bit long นะคะค่อนข้างยาวใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่า Nobito is the father and Misae is the mother of the Nobi family. Everyone, could you please read this sentence together? Go. 1, 2, 3.
2: Nobito is the father and Misae is the mother of the Nobi family.
0: Thank you. That's right.Okay, next one. Okay, that's right. Next one. Who wants to read next sentence? Who wants to read next sentence? Not too short and not too long. Who wants to read next? Do you want to? You want to read this sentence? Ah, It's not too difficult. It's easy one. Rifle, you want to read it? Can you read it? Can you? Can you? What is his name? Nobi. And Misae. Children, that's right. Nobito and Misae have got two children. Okay, we can read together. So, what about this sentence? Who wants to read this sentence? You mind? หรือจะอ่านพร้อมกัน? Okay, everyone read it together. There. Daughter. Very good. Their daughter's name is Ran and their son's name is Conan. คุณคุ้นชื่อพวกนี้ไหมคะ คุณคุ้นนะคะนักเรียนคุณคุ้นชื่อตัวละครเหล่านี้ใช่ไหม ต่อไป next sentence can you read it together or you want to read it alone อยากอ่านเองไหมประโยคนี้อ่านได้ไหม Who want to read this sentence Ran got married with Anne That's right. Ran got married with Luffy and they have got three children. Next one. Their daughter. Shizuka, that's right. And okay, and I am the second son. Okay, one more time. Their daughter is and I am the second son. That's right. The next sentence, are you ready? Go. I have got younger brother and Stark, that right. Okay, next one. Conan got married with Mikasa. That's right. They have got two children. And the last one, their daughter's name is Aline. And their son's name is Alan. Okay, now turn to your worksheet. กลับไปมองที่ใบงานของตนเองให้เรียบร้อยนะคะจากเมื่อสักครู่นักเรียนลองอ่านดูแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถอ่านบทความไปพร้อมๆกันนะคะหรือว่าดูที่ใบงานของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะและ now it's time to write down the name ofThe family, Nobito family, right? Okay. I will give you around 3 minutes for this, okay? คุณครูจะให้เวลาประมาณ3นาทีในการเติมชื่อบุคคลลงไป Do you want more? I give you 3 minutes, is it okay? Is it okay? 3นาทีพอไหมคะ? Okay. Now it's your turn. Take your time. ทำเลยค่ะ เติมชื่อลงไปได้เลย

0: Okay, everyone, the time is up. Time's up. Okay, we will check the answer together. เดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทความได้ถูกต้องหรือไม่เนาะโอเคเดี๋ยวคุณครูเริ่มเฉลยเลยนะคะดูซิว่าโครงสร้างของครอบครัวของโนบิตะเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคนแรกคือโนบิโตะนะคะอ่ะเช็คและเช็คใครเขียนชื่อถูกต้องนะคะคีย์ถูกไปเลยเดี๋ยวเราจะเขียนคะแนนไว้ด้วยนะคะโอเค the next one is Misae let's check เขียนถูกไหมเอ่ยโอเคนะคะต่อไป run นะคะประโยคแรกเนี่ยเขาบอกเอาไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูจะค่อยๆบรรยายไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่า my name is Nobita คนที่เล่าเรื่องนี้นะคะคือ Nobita นั่นเอง I want to tell you about my family my family is big Nobito is the father of the familyAnd Misae is the mother of Nobi family. แปลว่าโนบิโตะกับมิซาเอะเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวนี้เลยนะคะทั้งสองจึงมีได้ตารางแบบนี้โนบิโตะและมิซาเอะจากนั้นโนบิโตะ and Misae have got two children. ทั้งสองเนี่ยก็มีลูกด้วยกันกี่คน How many?
1: Two.
0: Okay, two. นั่นก็คือ Run andโคนันนะคะรันกับโคนันเป็นพี่น้องกันถูกต้องไหมจากนั้นเขาบอกว่ารัน got married with Luffy รันเนี่ยก็แต่งงานนะคะ got married กับ Luffy แปลว่าคนนี้นะคะผู้ชายที่สวมแว่นตานะคะในภาพ Luffy and they have got 3 childrenและรันกับลูฟี่นะคะก็มีลูกด้วยกันถึง3คนด้วยกันนักเรียนก็ดูภาพดูว่ามันสอดคล้องกับบทความหรือเปล่านะคะจากนั้นเขาบอกว่า their daughter is Shizuka นะคะลูฟี่กับรันมีลูกด้วยกันคนแรกชื่อ Shizuka and I am the second son ที่เราอ่านไปนะ I am the second son หมายความว่าเขาเนี่ยก็เป็นลูกคนที่ลูกชายคนที่สองถูกต้องนะคะ the second son I have got one younger brother แล้วเขาก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าอะไรเอ่ย his name is Stark นะคะแปลว่าโนบิตะเนี่ยมีพี่สาวคือชิซุกะและน้องชายชื่อ Stark โคนันมาทีนี้มาถึงโคนันแล้วนะคะคุณลุงโคนันเนี่ยก็ got married withมิกาซะโคนัน got married with มิกาซะ and they have got two children เขาก็มีลูกด้วยกัน2คนนะคะชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างคะ what are their names Alin and Alan okay everyone let's check your answer okay have we right okayHow many names here? How many names? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Okay. เขียนคะแนนลงไปนะคะนักเรียนได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะคะเขียนช่องที่ถูกต้องเขียนตัวใหญ่ไว้ที่มุมขวาของกระดาษเลยนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้คะแนนพวกเราเนาะไหนใครได้เต็มเลยใครถูกต้องทั้งหมดเลย Very good. Excellent.Who got 10? Who got 10? Raise your hand if you got 10. Who got 9? Okay, good. 8. 7. It's okay. นะคะ สิ่งสำคัญคือนักเรียน

0: ฝึกอ่านนะคะแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของครอบครัวนั่นเองต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของคนอื่นแล้วถูกต้องไหมวันนี้แน่นอนนะคะนักเรียนก็จะต้องได้ปฏิบัตินะคะได้ฝึกถามฝึกตอบเกี่ยวกับครอบครัวเช่นเดียวกันนักเรียนมาดูคำถามก่อนวันนี้นะคะนักเรียนดูคำกริยานะคะในบทความที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาบรรยายว่าเขามีคนในครอบครัวจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเขาใช้ประโยคอย่างไรบ้างนะคะปกติเราก็ใช้ I have got one brother I have got two sisters นะคะแต่วิธีการถามและตอบจะถามอย่างไรวันนี้นักเรียนจะได้ถามเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกพูดคำถามให้ชัดเจนและฝึกตอบให้ชัดเจนเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะหาอาสาสมัครมาถามเป็นตัวอย่างเช่นเคยนะคะโอเค everyone eyes on me
1: I saw you
0: very good you remember it okay everyone could you please read it together have you got any brothers or sisters ถ้ากรณีที่เราอยากทราบว่าเพื่อนๆของเรามีพี่น้องหรือเปล่ามีไหมนะคะเราก็ถามได้ว่า Have you got any brothers or sisters เราต้องใส่ s นะคะหลังคำนามเพราะมีคำว่า any เนาะเรายังไม่สามารถเจาะจงจำนวนใช่ไหมคะก็ถามว่า Have you got any brothers or sisters โอเค everyone one more timeHave you got? Okay, I think you have to try one more time. Okay. Listen carefully and try it again. Have you got any brothers or sisters?
1: Have you got any brothers or sisters?
0: Okay. ถ้าเกิดเราจะบอกว่ามีนะคะเราสามารถบอกได้ว่า Yes, I have.Got แล้วก็ตามด้วยจำนวนที่เรามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have got two sisters and one brother ถ้ามีหลายคนก็ออกเสียง S ให้ชัดๆนะคะถ้ามีคนเดียว one brother one sister is okay เนาะแต่ถ้าหนูไม่มีเลยใครเป็นลูกคนเดียวมีไหม Who are only one child okay หนูก็ตอบว่า No I haven't everyone say it Yes I have got two sistersYes, I have got two sisters and one brother. แล้วถ้าตอบว่าไม่ล่ะ No, I haven't. No, I haven't or no, I have not. It's okay. One more time. No, I haven't. That's right. นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองยกตัวอย่างนะคะการใช้ have got and has got.นักเรียนลองสังเกตดูว่า2ตัวนี้มันมีความแตกต่างอย่างไรนะคะสังเกตจากภาพนะคะภาพแรกเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่เลยมีหลายคนนะคะภาพที่2เนี่ยจะมีแค่ดูแล้วต้องเป็นคุณแม่กับลูกแน่นอนนะคะดูว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรคุณจะอธิบายให้ฟังเนาะ I have got and has got นักเรียนลองสังเกตด้วยตัวเองก่อนใครสามารถบอกครูได้ว่าความแตกต่างระหว่าง2ประโยคนี้ต่างกันตรงไหนHave has ต่างกันแน่นอนถูกต้องนะคะแต่ว่าแล้วใช้ต่างกันอย่างไรทำไมใช้ have ทำไมประโยคนี้ใช้ has ไหนลองสังเกตดูสิคะลองสังเกตดูนักเรียนคิดว่ายังไงคะนักเรียนปลายทางคิดว่ายังไงคะทำไมเราถึงใช้ have got ทำไมประโยคล่างเราถึงใช้ has got เพราะอะไรเอ่ยหนูสังเกตที่อะไรก่อนที่จำนวนของอะไรเอ่ยจำนวนของคนตรงไหนคะข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังหรือข้างหน้าข้างหน้าหรือข้างหลังนะคะคำตอบก็คือนักเรียนสามารถสังเกตได้จากประธานในประโยคหรือว่าสิ่งที่อยู่ต้นประโยคเลยนะคะตัวอย่างประโยคที่หนึ่ง James and Jane have got four sons James กับ Jane เนี่ยมีลูกทั้งหมดกี่คน They have got four sons นะคะประธานในประโยคมีกี่คนคะ James and Jane two นะคะถ้าประธานในประโยคเป็นพหูพจน์นะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัว I นะคะตัวพิเศษถ้ามีประธานหลายคนรวมถึงตัว I ด้วยนะคะเราใช้ have got นะคะตามด้วยสิ่งที่เขามีนะคะแต่ในอีกภาพหนึ่งนะคะประโยคที่สอง Mrs. Sarah has got one

daughter Mrs. Sarah มีกี่คนคะ Only one นะคะแสดงว่าประธานที่เป็นเอกพจน์เราใช้อะไรเข้าไป Has got นั่นเองนะคะพูดแบบนี้เข้าใจไหม Do you understand เห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะประธานที่เป็นพหูพจน์ใช้ have ประธานที่เป็นเอกพจน์ใช้ has ยกเว้นตัวพิเศษตัวเดียวคือ I จะใช้ have โอเคNow it's time to you นะคะวันนี้คุณครูมีใบงานไว้ให้นักเรียนสำรวจนะคะเพื่อนๆ เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอยากจะให้นักเรียนเน้นในเรื่องของการถามตอบเป็นหลักเนาะใบงานเนี่ยเอาไว้สำหรับการจดบันทึกเผื่อเราลืมนะคะโอเคส่วนแรกเลยนะคะนักเรียนลองดูที่ใบงานที่7นะคะ Look at the worksheet number 7นะคะ Talk about familyนะคะเราจะพูดถึงครอบครัวนะคะโดยเราจะเดินเข้าไปถามเพื่อนๆนะคะอย่างน้อย3คนนะคะ3ถึง5คนเช่นเคยนะคะเราจะถามอะไรนะคะดูที่คำสั่งนักเรียนเหมือนเดิมนะคะ Look at the instruction first Okay everyone read it together please ask five friends about their family members วันนี้เราจะถามเพื่อนนะคะเกี่ยวกับจำนวนของครอบครัวของเพื่อนใช่ไหมคะHow many friends how many friends you have to ask? How many friends? Okay. How many friends? วันนี้เราต้องถามเพื่อนทั้งหมดกี่คน3ถึง5คนนะคะครูให้3ถึง5คนนั่นเองเนาะโดยคำถามนะคะถามยังไงจำได้ไหมตรงนี้มีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างคำถามก็คือ Have you got anyแล้วนักเรียนก็มาดูว่านักเรียนต้องถามอะไรบ้างดูในตารางนะคะมีคำว่า sister มีคำว่า aunt uncle and cousin นักเรียนก็ลองไปสำรวจดูนะคะว่าเพื่อนที่เราถามเนี่ยเขามีพี่สาวหรือน้องสาวกี่คนพี่ชายน้องชายกี่คนมีคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาหรือว่ามีลูกพี่ลูกน้องทั้งหมดกี่คนโดยเราก็ใส่คำศัพท์นี้นะคะข้างหลัง any นั่นเองเข้าใจไหม ตัวอย่างเช่น Have you got any sisters? ถ้าเราอยากถามเพื่อนว่ามีพี่สาวไหมมีน้องสาวไหม Have you got any sisters? Have you got any brothers? Have you got any aunt? Have you got any uncle? And have you got any cousins? That's right. Okay. If you understand, could you please stand up and ask your friend? Take your time.

0: Okay, everyone, time's up. Okay, today we have two volunteer students who are going to come to show us, to ask how to ask and answer the questions. Okay, please welcome your friend. Clap your hand for them. Yeah, please. Okay. Okay, what's your name, guys? What's your name?
1: My name is Alitha.
0: Alice and?
2: My name is Wea.
0: Okay, Alice and Wea are going to show you how to ask about the family member, right? Okay, if you are ready, go.
2: Hi, Alice. Hi, Wea. Have you got any sister or brother?
1: No, I haven't. I haven't got any sister.
0: Okay. What about your brother?
1: Yes, I have got brother.
0: How many? One or two?
1: One.
0: Okay, you can say, I have one. I have got one brother. One more time.
1: Yes, I have got one brother.
0: Okay, clap your hand for your friend. เมื่อสักครู่นะคะเวียถามเพื่อนใช่มั้ยว่ามีพี่น้องกี่คนใช่มั้ยคะแล้วอลิซมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนักเรียนปลายทางจําได้มั้ยเอ่ย How many sister or brothers does she have คิดว่าน่าจะจําได้เพื่อนๆต้นทางจําได้ไหม How many sister of Alice Have you got any sister
3: No
0: Alice hasn't got any sistersBut Alice had got one brother, right? Okay, good job. Thank you so much. Take the seat. Okay, everyone, let's check about the next instructions. นะคะจากหลังจากที่เราสำรวจเพื่อนๆมาแล้วนะคะนักเรียนก็บันทึกข้อมูลจำนวนของพี่น้องรวมถึงญาติๆแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะถ้านักเรียนมีเวลานะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะเขียนผลลัพธ์ที่นักเรียนตรวจมานะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนลองดูนะคะว่าOkay, everyone, eyes on me. Okay, look at the board first. ในตารางข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าขวัญข้าวนะคะมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนมีพี่สาวกี่คนพี่สาวหรือน้องสาวกี่คน2ใช่ไหมคะและมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คน Only one and one uncle นะคะนักเรียนสามารถนำมาเขียนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นขวัญข้าวขวัญข้าวเป็นประธานคนเดียวใช่ไหมคะเป็นประธานเอกพจน์จึงใช้has got นะคะแปลว่าขวัญข้าวเนี่ยมีพี่สาวทั้งหมดกี่คนก็เขียนว่าขวัญข้าว has got two sisters one brother and one uncle นะคะนักเรียนสามารถไปเขียนข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะฝึกเขียนได้เนาะต่อไปนะคะเราจะมา wrap up กันนะคะเกี่ยวกับบทเรียนที่เราเรียนไปทั้งหมดนักเรียนจำเรื่องของโนบิตะ family ได้ไหมเอ่ย can you rememberถ้านักเรียนจำได้นักเรียนก็ต้องตอบคำถามได้นะคะก่อนที่จะจบบทเรียนโอเค everyone ถ้าเกิดกลุ่มไหนตอบได้ก่อนนักเรียนก็เขียนคะแนนเอาไว้นะคะ Are you ready
4: yeah.
0: รู้สึกว่าจะมีประมาณ 4-5 คำถาม The first question is What is the name of Nobita's father What is the name of Nobita's father Who got answer Attach your ear first เพราะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องจดคะแนนใช่ไหมกลุ่มไหนตอบได้ก่อนก็ยกมือก่อนนะคะ Are you ready 3 2 1 go Group 2 What is the name of Nobita father
5: Luffy
0: Let's check That's right Clap your hand for your friend Good job Okay Group 2 you got one point The second one How many children do Nobito and Misae haveHow many children do Nobito and Misae have? Do you understand what question is? Okay, how many children? Children คืออะไรคะ Children ก็คือลูกนะคะของ Nobito กับ Misae มีทั้งหมดกี่คนนะคะ How many? เดี๋ยวเขาจะถามชื่อเขาด้วย If you can answer, touch your ear and then 3, 2, 1, go. Group 5.How many children?
6: Two.
0: Two children. What are their name?
6: Lan กับ Conan.
0: Ron and Conan. Very good. Clap your hand for your friend. Good job. The third one. Who is Ron married to? Who is Ron married to? Ron แต่งงานกับใครนะคะ And how many children do they have? And how many children do they have?แล้วเขามีลูกทั้งหมดกี่คนรันแต่งงานกับใครมีลูกทั้งหมดกี่คน Touch your ear and then 3 2 1 go group 3 Who is Ron married to First question Who is Ron married to stand up please okay
1: Luffy
0: รันแต่งงานกับLuffy, so how many children
1: Three.
0: Do they have? Three children. Clap your hand for your friend. You have one point. You have one point. Okay, the fourth question. What is the name of Nobita's younger brother? What is the name of Nobita's younger brother? Younger brother. Okay, this question.Do you know it? Okay, if you got answer, touch your ear and then 3, 2, 1, go. Okay, group one. What is the name of Nobita, younger brother?
2: Star.
0: Do you meet him? เห็นด้วยไหมคะ
4: Yes.
0: His name is Star. That's right. Very good. Okay, นะคะ Okay, you got 1 point. Group one, group two, group three, and five got 1 point today. Okay. The next.Lesson สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของ Who's in my family นะคะยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอยู่เลยนะคะสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเราก็จะไปดูกันในครั้งต่อไปว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะโอเค everyone today you are very excellent today clap your hand for yourselfThank you guys for joining our lesson and I hope everyone here love English same as me right ครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะก็วันนี้ขอกล่าวคำว่า thank you and have a nice day see you next time
5: thank you the teacher
6: thank you teacher
0: thank you bye bye

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจะเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
1: ล่ะครับพ่อ
4: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ

0: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
2: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
3: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ให้พี่บัตรก็คือ
0: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใช้สุรุ่ยสุร่ายควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จัก

0: และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซ
3: ็กสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค่ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12 กันยายนพุทธศักราช2521

จูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจ

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกา

กล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง

0: อนภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ส่งสารต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อนาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น. ออกอากาศซ้ำใน

แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.เวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ 5:00 น.เสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็ทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องมาแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับ
1: รายการ
0: ถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนำ1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทำคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
1: ่ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้มั้ยในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะว่าเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มา นี่อยู่ในแดนหน้านี่นะตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
1: คะ
0: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
1: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องอมสิน
0: ครับ
1: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
0: กับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโอ้โหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะและก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยนะที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจและได้รางวัลพิเศษด้วยน
1: ะ
0: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันม
1: า
0: หลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
1: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติวันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 นไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะ สร้างความหายให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ช่วยเราติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
3: เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านจากแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอ1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอ1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองรอ3รอ4และรอ5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหาย

ในส่วนของโครงสร้างชนประทานก็มีหลายๆตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆเนี่ยประมาณ 650,000 ลูกนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประสาทของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร.1 นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร.1 นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำผ่าน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร.1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้กันเราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วอยู่ประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับและก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดถ่ายเลยที่จะป้องกันให้โดยเร็วขึ้นใช่คำไหนอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่าที่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยรอสู้ด้านที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวักซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวักซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบเข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อจะอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็ยังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่

0: ไงใช่ทางฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคลองหงตกจากคลองหวะซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากดังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วรอ3รอ4รอ5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวังซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2569นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ
1: Thank you.

0: ยุคนี้แค่7ก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใคร

0: จะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: แล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน่ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
2: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนี่เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเนี่ย
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: Guru.
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่ของวิชาประวัติศาสตร์ในภาคเรียนนี้ก็คือหน่วยที่2นะครับเรื่องอะไรครับ
0: ส
1: มัยสุโขทัยก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยมาแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูว่าสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับฟังจากชื่อเรื่องแล้วนะครับน่าจะเป็นไงครับน่าจะบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของ
0: ประว
1: ัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยนะครับและที่สำคัญครับคำว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเนี่ยก็เป็นความหมายหนึ่งของสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยแปลถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเล่าเรื่องของสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่นักเรียนสนใจแสดงว่าทำไมครับวันนี้เรามีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งครูบอกแล้วว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องเตรียมอะไรมาเอ่ยมือถือแท็บเล็ตอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงใครเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบ้างมีไหมหลายคนเคยไปใช่ไหมครับไปชมสถานที่จริงมาแล้วแต่ทีนี้หลายคนยังไม่เคยไปในวันนี้แหละครับเราจะไปพร้อมๆกันนะครับก่อนไปนะครับครูก็มีภาพมาให้นักเรียนชมก่อนชมภาพนะครับแล้วเราจะมาตอบคำถามจากภาพด้วยกัน
0: ม
1: ีกระทงมีเพื่อนบอกว่ามีกระทงมีโบราณสถานมีผู้คนแต่งกายน่าจะเป็นในแต่งกายในยุคสมัยสุโขทัยมีพระพุทธรูปเอาล่ะตอนนี้เราเก็บรายละเอียดได้เยอะละเอามาตอบคำถามกันภาพนี้นะครับที่นักเรียนได้ชมไปเนี่ยเป็นการนำเสนอประเพณีอะไรตอบพร้อมกันเลยครับประเพณี
2: ลอยกระทง
1: นะครับซึ่งแสดงว่าประเพณีนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสมัยสุโขทัยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่าประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งในปัจจุบันก็นำมาจัดเป็นเทศกาลลอยกระทงเนาะนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมเป็นจำนวนมากเอ๊ะแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่างานดังกล่าวประเพณีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นที่ไหนประเพณีลอยกระทงเนี่ยที่เราได้ดูไปริมแม่น้ำวัดทะเลเอ้าสุโขทัยมีทะเลด้วยเหรอมีไหมสุโขทัยมีทะเลเหรอไม่มีนักเรียนดูไปที่นักเรียนบอกครูไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับรายละเอียดที่นักเรียนบอกว่ามีพระพุทธรูปมีโบราณสถานมีสระน้ำซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า
0: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เก่งมากนะครับก็คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะต้องไปเยี่ยมชมในวันนี้นะครับแต่ครูบอกแล้วเยี่ยมชมในวันนี้เราจะเป็นการเยี่ยมชมนะครับเสมือนจริงนะหลายคนบอกว่ายังไม่เคยไปใช่ไหมครับเราก็จะได้ไปชมกันพร้อมกันและในวันนี้อ่ะทีนี้นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับทีนี้ให้นักเรียนเปิดเข้าไปในเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงนะครับจากนั้นเราจะมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าเช็คอินอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเรามาดูกันว่าเราจะเช็คอินกันอย่างไรนะครับทีนี้นะครับครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วเรียบร้อยนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์หรือยังครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะครับและนะครับครูก็มีใบงานให้นักเรียนนะครับเป็นใบงานที่1เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขโดยแต่ละกลุ่มนะครับครูจะให้เช็คอินเนี่ยอย่างน้อย3สถานที่พร้อมบอกความสำคัญของสถานที่ที่เช็คอินอันนี้จะเป็นหน้าตานะครับมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมครับถ้ายังเข้าไม่ได้ให้นักเรียนสแกน QR code นะครับเพื่อเข้าชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่นะครับลองเข้าไปกันก่อนครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนาะได้เตรียมความพร้อมนะครับสามารถสแกน QR code เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนสแกนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: อ่ะอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทีนี้เราจะไปเยี่ยมชมที่ไหนลูกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงนักเรียนก็ทำไมครับนี่เลยคลิกเข้ามาอ้าวเป็นหน้าจอเหมือนครูยัง
2: เป็นเหมือน
0: แล้วเหมือนจริงหรือยังทีนี้
2: เหมือนมาก
0: เหมือนแล้วมีสถานที่หลายที่เลยนะครับเช่นวัดสะสีวัดตะกวนเห็นไหมครับวัดชนะสงครามที่นี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะไปชมที่ไหนเป็นพิเศษนะครับให้นักเรียนคลิกตรงนี้นะครับแผนผังปุ๊บรอแป๊บหนึ่งก็จะเป็นแผนผังขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเหมือนกับในใบงานเราเลยไหมเหมือนใบงานเลยตัวอย่างเช่นครูจะไปที่วัดมหาธาตุครูก็คลิกหมายเลข11ปึ๊บ
3: น
0: ี่ก็เป็นวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี่เราเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยเนาะนะครับเห็นในภาพบ่อยๆเวลาเขาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุโขทัยทีนี้นะครับเราเข้ามาที่วัดมหาธาตุแล้วถ้าเราอยากดูเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้เลยครับก็จะขึ้นเป็นอะไรเอ่ยขึ้นเป็นอะไรลูก
2: ข้อความ
0: ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดมหาธาตุนะครับนะทีนี้ถ้าอยากเห็นทุกมุมแล้วก็มาคลิกนี้360องศาตรงนี้ก็จะมีการหมุนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะหมุนให้เราได้เห็น

0: เรื่อยไปเรื่อยนะครับต่อมานะครับถ้าเราไม่อยากอ่านข้อมูลเราอยากฟังนี่เห็นไหมครับเครื่องหมายหูฟังมีกี่ภาษาเนี่ย5มีภาษาจีนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยอ่ะเรามาลองฟังภาษาไทยกันดูนักเรียนก็ทำไมครับคลิกเข้าไปที่หูฟังที่เป็นรูปธงชาติภาษาไทยปึ๊บ
1: โบราณสถานในเขตกำแพงเมืองวัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเมืองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดเปรียบดังวัดหลวงประจำราชธานีสุโขทัยวัดมหาธาตุตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขอบเขตของวัดถูกกำหนดไว้ด้วยกำแพงและคูน้ำจุดที่เป็นหลักสำคัญของวัดนี้คือเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือบางทีเรียกว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่ออิฐเป็นลักษณะฐานบัวมีความสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาซึ่งสร้างขึ้นในภายหลังทำให้พื้นที่ว่างระหว่างหน้าวิหารสูงกับกำแพงวัดเหลือเพียงพื้นที่แคบๆไม่ได้สัดส่วนกับความสูงของตัวอาคารตัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่ออิฐ
0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะเข้าชมได้หรือยังครับ
2: ได
0: ้แล้วเนาะทีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนสถานที่นะครับนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้ครับนี่คลิกปุ๊บนะคลิกไปก็จะขึ้นแผนนะครับให้เราเลือกนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับมาที่แผนผังนะแล้วนักเรียนก็เลือกสถานที่ใหม่นะครับตอนนี้นักเรียนเข้าได้ยังครับ
3: เข้าได
0: ้แล้วนะใช้เป็นหรือยังใช้เป็นแล้วดังนั้นนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเข้าชมได้เลยนะครับนักเรียนจะเข้าชมแบบอ่านเองหรือจะฟังเสียงนะครับหรือจะฟังเสียงเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของนักเรียนต่อมานะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ทำไมครับมาบันทึกลงในใบงานที่1นะครับนักเรียนก็มาบันทึกลงในใบงานที่1นะครับทีนี้ในใบงานที่1เนี่ยครูจะมีแผนที่ให้กับนักเรียนด้วยนะครับให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูนะครับน่าจะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงเรียบร้อยแล้วนะครับได้ชมไปหลายสถานที่ไหมลูกนะครับมีหลากหลายวิธีการรับข้อมูลสืบค้นข้อมูลไหมมีหลายวิธีไหมครับจะอ่านก็ได้ใช่ไหมลูกหรือจะฟังก็ได้แล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวให้เราดูด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครูขอตัวแทนลองนำเสนอสถานที่ที่นักเรียนไปเยี่ยมชมมานะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังเริ่มจากใครดีกลุ่ม6เป็นตัวแทนไปที่ไหนมาบ้างนะครับ
1: ชื่อสถานที่นะคะวัดสระศรีค่ะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกตั้งอยู่กลางแม่น้ำขนาดใหญ่ของเมืองสุโขทัยเอาไว้จัดพิธีกรรมลอยกระทงและจัดพิธีกรรมต่างๆและยังเป็นสถานที่ที่สำคัญจัดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้ค่ะสถานที่ที่สองนะคะศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองตั้งอยู่ติดกับคูแม่น้ำด้านเหนือของวัดมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสถานที่ที่เข้าใจว่าเป็นศาลหลักเมืองค่ะสถานที่ที่3นะคะวัดตระพังเงินค่ะตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของวัดไม่มีกำแพงล้อมรอบมีแต่แม่น้ำอยู่รอบข้างค่ะคำว่าตระพังเป็นคำของภาษาเขมรแปลว่าแม่น้ำค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม3จะเป็นตัวแทน
2: ชื่อสถานที่แรกครับวัดเชตุพนครับตั้งอยู่ทางทิศใต้นอกกำแพงเมืองสุโขทัยมีบนดบจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธ4อิริยาบถนั่งนอนยืนและเดินเป็นประธานของวัดกำแพงแก้วที่ล้อมบนดบจตุรมุขนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่และหนาครับสถานที่2วัดสี่ชุมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกเมืองสุโขทัยมีมณฑปเป็นประธานของวัดภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปมารวิชัยขนาดใหญ่ครับสถานที่ที่3วัดตะพังเงินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุมีระยะห่างประมาณ300เมตรโบราณสถานแห่งนี้ไม่มีกำแพงแก้วประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารโบสถ์กลางน้ำครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม2ยกมือกลุ่ม2อยากจะนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับ
3: สถานที่ที่1นะครับชื่อวัดสระศรีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุมีประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาครับและเคยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับสถานที่ที่2นะครับวัดตะพังเงินตั้งอยู่ทางตะวันตกของวัดมหาธาตุประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานครับคือเจดีย์ทรงดอกบัววิหารและโบสถ์กลางน้ำครับแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนแล้วก็พระพุทธรูปลีลาครับ
0: นั่งลงได้ครับขออีกสักหนึ่งคนนำเสนอให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังกลุ่มหนึ่งตัวแทนจากกลุ่มหนึ่ง
4: สถานที่แรกชื่อที่วัดสระศรีค่ะตั้งอยู่กลางแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัยชื่อว่าตะพังตะกอนเดิมมีถนนจรดวิธีท่องตัดผ่านกลางวัดแต่เป็นอันตรายต่อโบราณสถานกรมศิลปากรจึงได้ขุดรื้อถนนออกหลักฐานสำคัญจากกรุเจดีย์วัดสระศรีได้แก่เจดีย์สำริดกวยชินเป็นต้นค่ะสถานที่ที่2ชื่อวัดชนะสงครามมีเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ด้านหน้าวิหารและเจดีย์ต่างๆรวมทั้งยังมีเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเจดีย์ทรงวิมานมีหลังคาซ้อนลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้นๆเจดีย์ทรงวิมานนี้ยังปรากฏที่โบราณสถานแห่งอื่นอีกเช่นเจดีย์7แถวสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างเพิ่มเติมในระยะต่อมาค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้นะครับเก่งมากเลยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมครับวันนี
5: ้สน
0: ุ
5: ก
0: สนุกไหมลูก
5: สน
0: ุ
5: ก
0: สนุกนะครับครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คงสนุกเช่นกันกับนักเรียนต้นทางที่ได้ไปชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงเราไม่ต้องเดินทางไปถึงสุโขทัยเลยใช่ไหมครับ แต่เราก็ได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบใกล้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ครับนักเรียนได้ไปชมมาอย่างน้อยคนละกี่ที่ครับ3ที่แล้วนะครับนักเรียนพอจะบอกความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับอ่ะขอตัวแทนนะครับจากทุกกลุ่มเลยช่วยกันปรึกษานะครับช่วยกันปรึกษาว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีความสำคัญอย่างไรเนาะแล้วได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนักเรียนเห็นความสำคัญอย่างไร

0: กลุ่ม6ครับตอบเลย
1: สะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมสมัยก่อนและวัฒนธรรมของสุโขทัยค่ะ
0: นั่งลงครับสะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมและวัฒนธรรมนะครับต่อมากลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่จัดประเพณีต่างๆค่ะ
0: กลุ่ม2บอกว่าถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม6ไปแล้วกลุ่ม2ไปแล้วกลุ่ม4กลุ่ม4
3: เป็นการท่องเที่ยวและการศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้ง
3: ที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้งที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาหาความรู้นะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกลุ่ม1อู้น่ารักมาก
4: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะ
0: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับกลุ่ม5ครับกลุ่ม5
5: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับ
0: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในสมัยไหนครับ
5: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยสุดท้ายกลุ่ม3ครับกลุ่ม3
6: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนค่ะ
0: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนนะครับที่นักเรียนตอบมานะครับล้วนแต่ถูกต้องทั้งหมดนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือมีความสำคัญเลยก็คือแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าอะไรครับดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าตอบพร้อมกันรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับเมื่อเราได้ชมแล้วเราถ้าย้อนไปเนี่ยและถ้าแบบสมบูรณ์เนี่ยน่าจะเป็นไงครับ
7: สวย
0: งดงามนะครับน่าจะสวยและงดงามเลยนะทีนี้ให้นักเรียนนะครับบอกนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ลองบอกความรู้สึกของตนเองสิครับว่าเราได้ชมผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับโดยชมผ่านอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะครับกลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม6
1: ได้เห็นถึงความสวยงามของสุโขทัยจึงทำให้รู้สึกอยากไปค่ะ
0: เห็นแล้วก็รู้สึกอยากไปเลยนะครับกลุ่ม5รู้สึกอย่างไรครับกลุ่ม5ตอบได้เลยนะครับครูอยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงไปแล้วตอบได้เลยครับ
5: รู้สึกอยากไปเยี่ยมชมครับและเห็นวัฒนธรรมที่สวยงามครับ
0: อยากไปเยี่ยมชมนะครับกลุ่ม3รู้สึกอย่างไร
6: รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจนะครับเห็นแล้วภูมิใจเลยเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับกลุ่ม1
6: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นนะครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
8: รู้สึกภูมิใจและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยครับ
0: นั่งลงได้ครับก็คือรู้สึกภูมิใจและที่สำคัญเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับผ่าน อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงเหมือนกับเราทำไมครับได้ไปเที่ยวจริงๆเลยไหมลูกเหมือนกับเราได้ไปเที่ยวจริงๆเลยนะครับครูเชื่อว่านะครับหลายคนนะครับรู้สึกภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะครับผ่านสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับมีหลายคนบอกว่าเห็นแล้วทำไมครับอยากไปดูสถานที่จริงๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าทำไมครับถ้าเป็นย้อนไปในอดีตน่าจะเป็นไงครับสวยงามนะครับเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้ทำไมครับไปชมสถานที่นะครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับนักเรียน

0: เรียนถ้านักเรียนอยากกลับไปบ้านอยากจะเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ไหม
1: ได้
0: นักเรียนรู้วิธีการเข้าหรือยังครับ
1: รู้แล้ว
0: รู้วิธีการเข้าแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนอยากไปชมที่ไหนนักเรียนก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลอื่นบอกเราอีกไหมครับมีข้อมูลอื่นอีกไหมในเว็บไซต์มีนะครับครูเห็นหลายคนเลยเข้าไปชมดูมีอะไรครับเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่มีเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปชมนะครับทั้งสถานที่ทั้งโบราณวัตถุและก็ที่สำคัญครับข้อมูลเกี่ยวกับสุโขทัยนะครับในสมัยสุโขทัยก็มีให้นักเรียนได้ไปศึกษานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลใช่ไหมครับนี่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลไหม
1: เป็น
0: แหล่งข้อมูลนะครับอีกหนึ่งแหล่งที่เราสามารถใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราได้รับความสนุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูกันสิว่านะครับสมัยสุโขทัยเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยวันนี้หลายคนบอกว่าสถานที่แต่ละที่เป็นไงครับยิ่งใหญ่สวยงามดังนั้นชั่วโมงหน้าครับเราจะมาดูว่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างไรและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขและก็ใบงานที่2เรื่องพัฒนาการสุโขทัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักเรียนนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะคุณผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ให้คำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้ออีกหัวข้อนึงแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องของการอ่านทำนองสนออีกเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับจำได้ไหมครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูได้มีการฝึกพวกเราอะไรไปบ้างครับเราได้ทำอะไรไปครับใช่เรามีการฝึกการอ่านเว้นวรรคเรามีการทำอะไรอีกครับทบทวนเรื่องของที่มาของบทร้อยกรองใช่ไหมครับแล้วก็มีการได้อ่านตัวอย่างบทสาธุศักดิ์จากวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาโดยแบ่งเป็น2ทำนองใช่ไหมทำนองที่1คือทำนองที่เป็นทำนองสนอก็คือเป็นทำนองแบบการอ่านกาบยานี11กับแบบที่2คือทำนองแบบการอ่านโอเอวิหารรายซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้เนี่ยแยกได้หรือยังว่าเมื่อมีคนอ่านเราสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเป็นทำนองแบบไหนตอนนี้แยกได้หรือยังแยกได้แล้วนะปลายทางครับปลายทางแยกได้หรือยังครับว่าเวลาเราได้ยินกระบวนการอ่านทำนองสนอแบบที่เป็นทำนองกาบยานี11กับแบบที่เป็นโอเอวิหารรายเนี่ยเวลานักเรียนได้ยินนักเรียนสามารถแยกได้หรือไม่ว่าทำนองแบบนี้เรียกว่าอะไรและนอกจากนี้คุณครูจำได้ว่าพอเราสอนไปสักพักหนึ่งแล้วมีการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสำคัญอย่างคือการทำอะไรครับใบขนาดนี้ตอบไม่ได้นี่น้อยนะครับเป่ายิงฉุบเพื่อแลกบทบาทหน้าที่กันโดยผู้ที่ชนะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนผู้ที่ไม่ชนะก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อ่านแล้วก็กลุ่มใดที่สามารถปฏิบัติการอ่านได้จบก่อนก็สามารถสลับหน้าที่จากผู้ประเมินเป็นผู้อ่านได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าในใบงานในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูจำได้ว่าทำไมครับมีการพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การประเมินซึ่งพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ฝึกกระบวนการออกแบบจากหน่วยที่ผ่านมาแล้วแล้วก็วันนี้ได้เอาทักษะที่เราฝึกนั้นมาใช้ในการประเมินเพื่อนเพื่อแจ้งเพื่อนไปว่ากระบวนการอ่านเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างและในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1 นะครับ

0: วันนี้เรื่องเสนอเสียงสำเนียงหวานเดี๋ยวไปดูกันว่าสำเนียงจะหวานแบบไหนอย่างไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนักเรียนพร้อมที่จะอ่านจุดประสงค์พร้อมกันไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: ขอเพียงของบุญลอยลงนี้จากยาดินเกตา
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: ร่วมกิจกรรมการอ่านบทลอยบอกชีวิตยานิสิตได
0: ้วันนี้จุดประสงค์ก็จะเป็นหลักๆในเรื่องของการบอกนิยามแล้วก็การฝึกทักษะกระบวนการอ่านแบบทำนองเสนอแล้วก็ทำนองโอเอหรือโอเอวิหารรายได้และร่วมกิจกรรมนั่นคือครูก็จะประเมินในกระบวนการที่นักเรียนนั้นระดมความคิดหรืองานกลุ่มว่าวันนี้แต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับอยากจะฟังคำตอบที่เราได้ผ่านกระบวนการอ่านมาในหลายหลายครั้งแต่รอบนี้คุณครูจะให้พวกเราได้ใช้ไมโครโฟนในการตอบให้กับปลายทางให้ฟังนักเรียนดูตัวอย่างดีๆนะกิจกรรมชวนคิดวันนี้คุณครูมีตัวอย่างคำถามว่าบทร้อยแกรบขออภัยครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะกลุ่มไหนเป็นตัวแทนตอบได้บ้างครับเริ่มมองหน้ากันแล้วนะครับเริ่มมองหน้าอ่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่6เป็นคนตอบครับเดี๋ยวใช้ไมโครโฟนตอบให้กับปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
2: บท109เป็นความเรียงยาวๆค่ะส่วนบท100กองเป็นคำที่มีการอ่านออกเสียงที่ไพเราะค่ะแล้วก็แบ่งวรรคได้ชัดเจนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยครับมีใครอยากจะเสริมคำตอบจากเพื่อนกลุ่ม6เพิ่มเติมอีกไหมครับในมุมมองของพวกเราหรือว่าเห็นพ้องเหมือนเพื่อนครับเห็นพ้องเหมือนเพื่อนใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาเพื่อนเนี่ยบอกเราว่าบทร้อยแก้วเป็นความเรียงยาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นบทร้อยกองเพื่อนบอกว่าอะไรครับเก่งมากเป็นคำที่แบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องแล้วก็มีการเล่นเสียงจริงๆแล้วในการศึกษาเรื่องของบทร้อยกองนะครับอยากจะแจ้งพวกเราให้ทราบก่อนว่าณวันนี้ที่เรามีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็บ่งชี้ได้ว่าเมืองไทยของเรานั้นมีการเล่นเสียงมีการพูดคำคล้องจองมานานแล้วจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูมีการพูดถึงคำว่าเลื้อนในจารึกหลักที่1คําว่าเลื้อนตรงนี้ก็คือเป็นการขับร้องแบบนี้ครับเป็นต้นนะฮะเป็นการพูดเป็นทํานองแบบนี้ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนักวิชาการก็มีการสันนิษฐานว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยมีการรับเอาวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาด้วยจึงทำให้ปรากฏชนิดของบทร้อยกรองหลายชนิดนักเรียนฟังนะในบรรดาบทร้อยกรองที่คาดกันว่าเก่าแก่ที่สุดคือร่ายรอเรือไม่เอกสระอายอยักษ์ร่ายคืออะไรครับร่ายนั้นนักวิชาการสันนิษฐานกันว่าเป็นคำชนิดหนึ่งที่เก่าแก่มากสมัยก่อนนั้นให้เพียงแค่ผู้ชายอ่านเท่านั้นไม่ให้ผู้หญิงเป็นคนอ่านเพราะอะไรครับเพราะสังคมการศึกษาสมัยก่อนต้องเข้าใจว่าผู้ชายนั้นจะต้องไปเรียนหนังสือที่วัดส่วนผู้หญิงนั้นจะต้องเรียนรู้จารีตเรียนรู้ขนบแล้วก็เรียนรู้เรื่องการครองเรือนแต่ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปหรือยังครับ
1: เ
0: ปลี่ยนไปแล้วทั้งหญิงและชายนั้นสามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาแบบเสมอภาคกันฉะนั้นสมัยก่อนร่ายนั้นจะให้ผู้ชายเป็นผู้อ่านและผู้ชายตรงนี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะแต่ผู้ชายตรงนี้คืออะไรครับคือคนที่มีความรู้และได้รับการศึกษาและได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าวรรณคดีเรื่องใดเป็นร่ายก็จะพบว่าเป็นวรรณคดีที่เก่ามากๆเช่นเก่ากว่าอยุธยาเป็นต้นมาฉะนั้นตอนนี้แม้ณเวลานี้เนี่ยพวกเราจะบอกกันว่าวรรณกรรมที่พบหรือวรรณคดีที่พบที่เก่าแก่ที่สุดตอนนี้คือศิลาจารึกหลักที่1ใช่แต่ถ้าในวันหน้าณวันนี้นะเอาวันนี้ก่อนนะวันนี้เป็นอย่างนี้แต่ในวันหน้ามันอาจจะมีการค้นพบหลักฐานใหม่เนี่ยความหมายก็อาจจะแปรเปลี่ยน

เปลี่ยนไปก็ได้ทีนี้ครับวรรณคดีเก่าๆที่มันเป็นร่ายเช่นเรื่องอะไรเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำวรรณคดีเรื่องนี้ต้องเอามาเล่าให้ฟังอันนี้คุณครูก็อยากจะให้ที่อยู่ปลายทางนะครับรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าไอ้วรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยนะฮะเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่เก่าแก่มากใช้ในการทำอะไรเราไม่ได้มาเน้นเรื่องนี้แต่ว่าพูดให้ฟังว่าในสมัยก่อนข้าราชการนะครับข้าราชการที่อยู่ในยุคตั้งแต่ก่อนอยุธยาลงมาเนี่ยเวลาจะไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆต้องมาเข้าพิธีการสาบานตนทีนี้ในการสาบานตนเนี่ยคนที่ทำพิธีเนี่ยก็จะเป็นพราหมณ์จะทำพิธีในการประกอบพิธีกรรมในการสวดบทบางอย่างทีนี้บทที่สวดนั้นเขาใช้ร่ายในการสวดมีการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าร่ายนั้นสมัยก่อนเป็นภาษาที่เอาไว้ติดต่อกับอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาตินั่นแปลว่าอนุมานได้ไหมว่าอาจจะหมายถึงผีวิญญาณหรือเทพเจ้าตามความเชื่อของลัทธินั้นๆเช่นเราเปล่งคำว่าโอมในที่นี้ก็เป็นการสดุดีถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู3พระองค์คือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์เรียกรวมกันว่าโอมแบบนี้เป็นต้นและพราหมณ์ก็จะสวดโดยใช้ร่ายในขณะที่สวดนั้นก็จะมีการตั้งเครื่องบวงสรวงเครื่องพลีกรรมแล้วก็มีการเอาขันน้ำมนต์ใบใหญ่ๆเนี่ยลงมาโดยการเอาอุปกรณ์สำคัญคือพระแสงปไรวาสนะครับแล้วก็พระแสงอัคนิวาสคือมี3อาวุธนะครับพอสวดเสร็จก็จะเอาพระแสงเนี่ยแทงลงไปในน้ำแล้วก็คนซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเสร็จจากพิธีกรรมแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ในโถเนี่ยจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และสมมติพวกเราทุกคนเป็นข้าราชการนะครับเขาก็จะส่งน้ำเนี่ยให้ดื่มโดยมีการแช่งเอาไว้ว่าถ้าข้าราชการคนใดที่กระทำตนได้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในจารีตไม่คดโกงน้ำนี้จะเป็นเหมือนพุทธคุณขอโทษน้ำนี้จะเป็นเหมือนคุณให้คุณกับตัวเองคือจะเสริมให้ตัวเองมีบารมีขึ้นอันนี้ตามความเชื่อย้ำนะครับต้นทางปลายทางว่าเป็นความเชื่อครูไม่ได้มาสอนให้เรางมงายนะแต่ถ้าข้าราชการคนใดคดโกงคิดคดทรยศต่อแผ่นดินน้ำนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับยาพิษที่จะค่อยๆฆ่าเราให้ถึงแก่กรรมได้ใน3วันถึง7วันครูไม่ได้พูดเองนะคำว่า3วันถึง7วันคือมันมีปรากฏอยู่ในนั้นจริงๆเห็นไหมครับอันนี้แค่เรื่องคำว่าร่ายคำเดียวมันมีเรื่องราวเยอะไหมเยอะมากต่อมาคือร่ายไปแล้วใช่ไหมครับโครงครับโครงมีหลายแบบมากเช่นโครง2โครง3แต่ที่นิยมแล้วก็เห็นมากที่สุดคือเรื่องโครง4สุภาพจากวรรณคดีในระดับชั้นม.1เรื่องโครงโลกกนิษฐ์ไงจริงๆโครงมีอยู่หลายแบบนะฉะนั้นเราจะเจอโครง2สุภาพกับโครง3สุภาพได้ก็ต้องขึ้นม.ปลายก่อนเช่นวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายก็จะมีการเอาร่ายโบราณขึ้นก่อนจบด้วยโครง2สุภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปศึกษาได้ต่อไปร่ายไปแล้วโครงไปแล้วกาบครับมีอะไรครับมีอะไรบ้างครับกาบมีกาบยานี11ฉบัง16แล้วก็สุรางคนาง28ต่อไปฉันนี่มาจากวรรณคดีอินเดียขอโทษมาจากฉันที่ไม่ใช่ตัวฉันนะฉอฉิงมหาอากาศนอนหนูทอทหารแล้วก็ไม้ทันตคาตนะครับฉันนี้มาจากคดีที่มาจากตัวคัมภีร์ด้วยชื่อคัมภีร์วุฒโตไทยมีตัวเลขกำกับเหมือนกับพวกกาบยานีเลยเช่นวิชุมมาลาฉันมานวกฉันอินทระวิเชียนฉันพวกนี้เช่นวิชุมมาลาฉัน8อินทระวิเชียนฉัน11ก็ทำให้รู้ว่าไอ้คำประพันธ์ชนิดฉันเนี่ยมันมีตัวคำกำกับอยู่กี่คำใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับกลอนก็จะมีทั้งแต่กลอน4กลอน6กลอนสุภาพหรือกลอน8รวมถึงคำประพันธ์ชนิดอื่นๆที่เพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันเช่นอาจจะเป็นประเภทกลบทก็มีฉะนั้นทำไมก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้จึงต้องพูดให้ฟังฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าในร้อยกรองของไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากนี่คือความงามทางภาษาอย่างหนึ่งที่

0: ชาติอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีเท่าเราและด้วยความที่เราเนี่ยเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงทำให้มีตัวคำประพันธ์ชนิดต่างๆนั้นอยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมากอาทิคำฉันเนี่ยก็มาจากการแลกเปลี่ยนจากทางอินเดียเป็นต้นนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของกาพระชัยสุริยาในส่วนของการอ่านกาพยานี11คุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังกันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังวิดีโอฉบับแรกกันก่อนครับ
1: กาพระชัยสุริยาการอ่านออกเสียงกาพยานี11

0: เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นการฟังเสียงจากคลิปวิดีโอแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวไปต่อในคลิปวิดีโอที่2กันเลยแบบแรกเป็นการอ่านแบบไหนครับใช่เป็นการอ่านแบบกาบยานี11ทำนองธรรมดาใช่ไหมทีนี้ไปดูกันต่อครับอันนี้เป็นทำนองอะไรครับใช่เป็นกาบพระชัยสุริยาแต่เป็นทำนองโอเอวิหารรายพร้อมไหมครับ
1: พร
2: ้
1: อม
2: พระชัยสุริยาการอ่านแบบทำนองกลอนสวดโอเอวิหารราย

0: สองทำนองทำนองที่หนึ่งที่เราฟังคือทำนองอะไรใช่เป็นทำนองกาบยานี11อันที่สองล่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตนำนักเรียนต้นทางและปลายทางทบทวนเนื้อหาเรื่องของกาบยานี11นักเรียนครับกาบยานี11เอาเรื่องของบทเลยบทหนึ่งมีกี่บาท
1: 2บาท
0: บาทและกี่คำ
1: 11บาท
0: บาทหนึ่งแบ่งเป็นกี่วรรค
1: 2ว
0: รรคหน้าเท่าไหร
1: ่
0: วรรคหลังเท่าไหร
1: ่
0: บทหนึ่งจึงมี
1: 4วรรค
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เคยศึกษาไปแล้วต่อเลยครับนักเรียนปลายทางต้องตามต้นทางให้ทันนะฮะเรื่องที่สองนะครับเรื่องของสัมผัสกาบยานีนั้นมีสัมผัสบังคับดังต่อไปนี้ครับ 2.1 เรื่องของสัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวรรคนักเรียนครับดูข้อที่1คำสุดท้ายของวรรคที่1ไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ของวรรคที่ต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 3เก่งมากครับสำหรับวรรคที่3และ4เป็นอย่างไร
1: ไม่
0: บัง
1: ค
0: ับ
1: ส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: แต่ถ้าไปทำไม
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3ต่อไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4
0: ก็จะทำให้มันเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นต่อไป 2.2 สัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของบาทไหนครับไปทำอะไรครับใช่ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปข้อแนะนำในการอ่านกาบยานี11จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างอ่านง่ายแต่มีหลักในการแนะนำเรื่องที่1คือ
1: แบ่ง
0: อย่างไรวรรคหน้าแบ่ง
1: 2
0: อ้าวขอชัดๆวรรคหน้าแบ่งเป็น
1: 2 3
0: 2 3วรรคหลังแบ่งเป็น
1: 3
0: 3เก่งมากต่อไปข้อ2การใส่ทำนองก็จะต้องเป็นอย่างนี้บาทเอกออกเสียงลง
1: ต่ำ
0: บาทโทออกเสียงวรรคต้นขึ้นเสียง
1: ส
0: ูงเก่งมากต่อไปการใส่อารมณ์ในการอ่านการใส่กาบควรใส่อารมณ์สอดแทรกไปในบทที่อ่านเพราะต้องมีการตีความเราเรียนเรื่องการตีความมาแล้วใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่เราเรียนเรื่องการอ่านตีความมาแล้วต้องตีความได้ว่าบทประพันธ์บทนั้นเป็นบทโกรธบทรักบทเสียใจหรือบทรำพึงรำพังฉะนั้นในการให้อารมณ์และความรู้สึกก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยสรุปแล้ววันนี้เนื้อหาเรามีเพียงเท่านี้แบบพอสังเขปและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินใช่ไหมครับวันนี้ครับคุณครูก็จะมีเรื่องของใบความรู้แล้วก็ใบงานมาให้พวกเราดูครับนักเรียนดูไปที่ใบงานเลยครับหน้าตาของใบงานเป็นแบบนี้ครับคุ้นๆไหมครับ
1: ค
0: ุ้
1: น
0: ใช่เดี๋ยวหน้าที่ของพวกเราวันนี้ครับขอทบทวนเรื่องของการแบ่งวรรคอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้กระบวนการอ่านในวันนี้เกิดความถูกต้องที่สุดและฟังให้ดีครับ ขอเพิ่มกิจกรรมเข้าไปว่าเราขีดเนี่ยเราใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมครับขีดเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ครับ จะให้เราอ่านพร้อมกันทั้งห้องแล้วก็แบ่งเป็น2ทำนองทั้งทำนองสนอแต่วันนี้เน้นทำนองสนอก่อนนะแล้วก็ขอแถมไปด้วยทำนองแบบโอเอวิหารรายแล้วเดี๋ยวครูอาจจะเอาแบบนิทานเรื่องที่เราเคยอ่านกันตอนบทแรกๆจำได้ใช่ไหมครับหมุนครับเช่นสาธุงสาเออเออเออเออเอ้ยจะเหิงเงยขอวายกลุ่มนี้ไปต่อเออเออเออเออเอ้ยพระเหิงเงยสีตรายดูมือครูให้ดีมือของครูผายไปที่กลุ่มใดกลุ่มนั้นต้องรับต่อจากทำนองคนที่อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้โอเคไหมครับอ่ะตอนนี้พร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับโอเคถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ลงมือทำกิจกรรมก่อนครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันขีดในการแบ่งวรรคตอนในการอ่านใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากที่ในช่วงกลางของการศึกษาในวันนี้เนี่ยเราได้มีการชมวิดีโอการอ่านแบบ2ทำนองไปทำนองแรกเป็นทำนองอะไรใช่ทำนองสนองแบบการอ่านกาบยานี11และอีกทำนองเป็นทำนองอะไรครับเป็นทำนองโอเอวิหารรายวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางครับอ้าวต้นทางนั่งตัวตรงๆครับปลายทางนั่งตัวตรงๆครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันก่อนขอแบบทำนองสนองก่อนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้มีคนใส่หัวไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องได้นะฮะอ่ะสาธุสะแบบทำนองสนอก่อน1 2 3

ถือว่าผ่านครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้ทั้งห้องอ่านพร้อมกันโดยที่คุณเจมส์จะสุ่มบทในหน้านี้เราสาธุสาหลายรอบแล้วใช่ไหมเอาบทไหนดีนะมีเสียงมาบอกว่าเอาค่าเฝ้าเอาใจนักเรียนก่อนครับขอค่าเฝ้าพร้อมกัน1 2 3ค่าเฝ้าครับ

0: ลองประเมินพร้อมกันสมมติว่าเต็ม10เนี่ยตัวเองให้ตัวเองเท่าไหร
1: ่
0: เอาทำไมถึงให้1ล่ะ
2: มันเสียง
0: ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ออกชัดอยู่นะ
1: ม
0: ัน
1: ย
0: ัง
1: ได
0: ้ถ้าครูเจมให้อยู่ที่5ก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักเรียนออกเสียงชัดเจนแล้วแต่การใส่ทำนองยังไม่ถูกเพราะอะไรรู้ป่ะนักเรียนปลายทางถ้าเราเจอปัญหาเดียวกันตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงปัญหาต้นทางก่อนหนูขึ้นเสียงสูงเลยข้าเฝ้าเหล่าเสนาใช่ไหมมีกิริยาอัจฉาใสซึ่งมันเป็นโมโนเดียวกันหมดเลยลืมหรือเปล่าว่าการทอดเสียงนั้นสำคัญแล้วนักเรียนก็ยังใช้เสียงเดิมว่าพ่อค้ามาแต่ไกลได้อาศัยในภาระซึ่งมันเป็นโทนเดียวหมดฟังนะเอาไปที่ถูกต้องก่อนนะค่ะ

อย่าลืมเก็บลมเพราะว่าถ้าไม่เก็บลมไปเป็นงี้นะฮะมีกิริยาอาชาสายเออบางคนเนี่ยแล้วจมูกกระพืออย่างนี้เลยพอดีนั่งตรงข้ามกันใช่ไหมล่ะหัวเราะเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยก็สติดุดเลยนะฮะไม่ได้เอาใหม่ครับอ่ะเรารีเซ็ตใหม่เราเริ่มใหม่ข้าเฝ้าเราเสนาหนึ่งสองสามข้าเฝ้า

เห็นปะค่าก็เสียงสูงเฝ้าก็เสียงสูงใช่ปะมีกิริยาตรงนี้ต้องระวังมีกิริยาตีเสียงขึ้นอัจฉาสายแต่บางคนก็ได้อ่ะไม่1 2 3มี

ในห้องแบบนี้มันค่อนข้างจะดีอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าปลายทางมีห้องที่เหมาะกับการอ่านก็ลองดูนะครับการอ่านเนี่ยธาตุเสียงที่อ่านกลับมาที่หูเราแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันกังวานนั่นคือการอ่านแบบเปล่งเต็มเสียงแต่ไม่ใช่ตะโกนจำได้ใช่ไหมครับในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเราจะอ่านแบบเต็มเสียงเช่นค่ะ

0: อันนี้เสียงกลับมานะครับต่อไปครับพ่อค้ามาแต่ไกลได้อะไรในภาระเห็นไหมได้อาศัยมันจะมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นได้บางคนก็จะคืออ่านไม่ได้ใช่ไหมครับได้อาศัยไม่เอาใส่ก็เสียงสูงอ่ะฟังได้อาศัย1 2 3
1: ได
0: ้
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: ในภาระเก่งมากอ่ะทีนี้ขออนุญาตสุ่มครับได้อาศัยในภาระตกเลข6พอดีเลยนะฮะเลข6กลุ่ม6ครับขออนุญาตกลุ่ม6ครับกลุ่ม6อ่านค่าเฝ้าให้ต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยกลุ่ม6ครึ่งหนึ่งของ6คือ3กลุ่ม3เป็นผู้ประเมินกลุ่ม6กลุ่ม6พร้อมไหมครับค่าเฝ้านะ1 1 2 3

0: ปรบมือให้กับกลุ่ม6หน่อยครับโอ้ยังไม่บอกว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญกลุ่ม3ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแบบโดยฉับพลันหน่อยครับ
1: มีเสียงที่ไพเราะครับแล้วก็ได้ยินชัดเจนครับแต่การเอื้อนเสียงยังมีการแบบว่าไปทำนองเดียวกันอยู่ครับ
0: ยังมีบางยังมีความเป็นแบบเป็นไปทำนองเดียวกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากครับนักเรียนครับเพื่อนกลุ่ม6อ่านเป็นอย่างไรบ้าง
2: ดีมาก
0: อ่านได้ดีเลยใช่ไหมครับเสียงมีการเอื้อนที่ปรับได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับเสียงนุ่มแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดตามที่คุณครูเจมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไปปรับให้ดีขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อีกสักหนึ่งบทครับแหมหนักใจนะครับอยู่มาหมู่ข้าวเฝ้าพร้อมกัน1 2 3

ถ้าลงเรือนี่เรือร่มแน่นอนเอาใหม่ที่หน้าตาดีๆ

มันเหมือนเราขับรถไปบนถนนลูกรังเอาฟิวฟิวฟิวตอนแรกทางออกเรียบๆฟิวฟิวอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ่ะนะครับ

0: ูงที
1: ่เอาละครับตอนนี้เราได้ฝึกแบบการอ่านทำนองสนอเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันไหมได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้อยากฟังแบบโอเอวิหารรายแบบไม่ได้ซ้อมอ่ะอยู่มาละเอ้ยหมู่เฮงเงยข้าเฝ้าเฮงเงยก็เฮงเงยหายาวเอ้ยวะเอ้ยนารีเงยเอ้ยที่หน้าละเอ้ยตาเฮงเงยดีเฮงเงยทำเฮงเงยมาโหรีเอ้ยที่เอ้ยเคหาเงยเอ้ยการให้ทำนองอาจจะมี2แบบเช่นเคหาคือแบบเสียงแบบลากไปเลยที่เอ้ยเคหากับที่เคหาเงยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะนิยมแบบแรกอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้การฝึกอ่านกาบยานี11เรามาสรุปกันก่อนครับการอ่านกาบยานี11นั้นมีผลดีอย่างไรใช่มีการใช้เสียงให้ไพเราะมีการแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องแล้วก็การอ่านกาบยานี11นั้นในบทเรียนนี้ก็จะได้ฝึกทั้งแบบทำนองสนอด้วยแล้วก็แบบโอเอวิหารรายด้วยเห็นไหมครับถ้าเราจับหลักการอ่านโอเอได้ยากไหม
2: ไม่ยาก
1: ไม่ยากเลยนะครับเก่งมากและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้คำไหนละอ่าไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเบลอก่อนคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับ
2: โอ้ย
1: อัจฉราน่าจะเป็นคำเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งครับใครคิดว่าอัจฉราฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมืออู้จริงเหรออาจจะถูกก็ได้นะโอ้นี่แสดงว่าเชื่อว่าเป็นขวาหมดเลยใช่ไหมครับมีบางส่วนนะครับปลายทางมีไหมครับปลายทางเชื่อว่าเป็นสีเขียวไหมครับต้นทางมีบางส่วนขอบคุณครับเอามือลงได้แสดงว่าที่เหลือเป็นสีม่วงใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ต้นทางเชื่อว่าเป็นสีม่วงปลายทางคิดว่าเป็นสีม่วงไหมถ้าคุณคิดว่าเป็นสีม่วงอัจฉราเราจะเขียนแบบนี้ครับแปลว่านางฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของนางฟ้าที่ถือดอกบัวขนาดใหญ่สวยงามก็เป็นการเจเนเรตภาพจากปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงต่อไปเราจะยังเรียนกันอยู่เรื่องของ
3: สนอเสียงคำเยี่ยมหวาน
1: ครั้งที
3: ่2
1: สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานสำหรับวันนี้การเอื้อนเอ่ยสนอเสียงสำเนียงหวานในครั้งที่1ก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เอาลักษณะของการสอนแนวทางทั้งการอ่านทำนองสนอและการอ่านแบบ OA วิหารรายไปปรับประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่การอ่านกาบยานี11เท่านั้นถ้าวรรณคดีเรื่องใดที่ถูกแต่งเป็นกาบยานี11ลองอ่านดูนะหรือบางคนเก่งกว่านั้นอาจจะแต่งบทประพันธ์เป็นประเภทกาบยานี11และลองออกเสียงดูสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะพระสงฆ์นิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อานาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
2: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
3: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
2: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
3: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยพระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
4: ครับค่ะ
2: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
3: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format คำถามชุดต่อไปนะครับเป็นคำถามชุดของแคนนั่นเองครับคำถามรายละเอียดของแคนมีอะไรกันบ้างครับคำถามรายละเอียดของคำถามแคนอยู่มีหลักๆอยู่นะครับคือถามถึงความสามารถของเขาอย่างเช่นคุณมาได้กี่โมง What time can you come ฝรั่งถามคุณว่าWhat time can you come? คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ I can come at 6 o'clock. นะครับผมฝรั่งจะถามครับว่า How many languages can you speak? คุณพูดภาษาได้กี่ภาษา I can speak 3 languages. I can, ใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่สามารถทำได้คืออะไรครับ I can't. Can't นะฮะชาติชามเคยเป็น I can't. อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะสำเนียงอเมริกัน I can เหมือน can มาก I can'tนะครับ speak English เป็นต้นแต่ว่าเขาถามว่า how many languages can you speak I can speak 3 languages ครับ so จะเป็นคำถาม can you หรืออาจจะเป็นคำถาม can I ก็ได้ครับอย่างเช่นเจ้าชายในหนังเรื่อง Cinderella Cinderella วิ่งออกไปครับและเจ้าชายตะโกนออกไป Cinderella ผมจะเจอคุณได้อีกเมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่ได้คือ can see you again ก็คือเจอกันอีก when can I see you again ครับWhen can I see you again? ก็จะเป็นอะไรครับประโยคของ can I แต่บางทีพี่น้องจะไทยก็ When I can see you again ไม่ได้ครับคำถามต้องสลับทุกครั้งนะฮะ When can I see you again? How can I help you? มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้คุณขับรถเข้าไปครับถามฝรั่งว่าผมจอดรถได้ที่ไหน Where can I park? ผมเนี่ยนะครับโทรหาคุณได้กี่โมง What time can I call you back?นี่ก็เป็นตัวอย่างครับของคำถาม Can I จากนี้คุณจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าคำถามภาษาอังกฤษมันไม่ยากครับคุณแค่มีไส้แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวกับหางแล้วก็เริ่ม mix and match เริ่มทำตัวให้คุ้นเคยต่อไปครับคำถาม Yes No กันบ้างครับคำถาม Yes No ของ Can you กับ Can I นั่นนะฮะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2 อย่างก็คือถามถึงความสามารถของเขารวมถึงขออนุญาตนั่นเองครับเอาดูของแคนยูก่อนละกันครับในเรื่องความสามารถอย่างเช่นครับวันนี้ผมอาจจะเมาเหล้าครับเฮ้ยไม่ไหวเลยคุณอาจจะถามว่าขับรถได้เปล่าเนี่ย Can you drive แล้วแน่นอนครับขี้เมาทุกคนจะบอกเฮ้ยได้สิวะ I can drive ถ้าไม่ไหวก็ต้องบอกแล้วครับ I can't drive นั่นเองครับ Can you swimว่ายน้ำได้ไหม I can swim I can't swim ถามถึงความสามารถต่อไปนะครับอาจจะเป็นการขอร้องก็ได้ครับอย่างเช่นอาจจะบอกฝรั่งว่าช่วยปิดไฟหน่อย Can you turn off the lights please Can you turn off the lights please อย่าลืมครับเวลาเราขอร้องเขาก็ต้องใส่คำว่า please นะครับ Can you turn off the lights please นะฮะหรือวันนี้ครับอาจจะให้ฝรั่งเขาขยับรถของเขาออกไปจากนะครับบริเวณที่กำลังบังรถของคุณอยู่Can you move your car, please? Can you move your car, please? หรือประโยชน์เด็ดๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะเวลาฝรั่งพูดเร็วก็ต้องขอเขาครับ Can you speak slowly, please? หรือฝรั่งบางคนอาจจะพูดเสียงเบาๆ Can you speak louder, please? ฝรั่งบางคนอธิบายอะไรยากๆครับ Can you explain, please? หรืออาจจะบอกฝรั่งครับว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหม Can you spell your name, please?นี่นะครับก็คือประโยคการขอร้องนั่นเองครับต่อไปเป็น Can I บ้างครับผม Can I อย่างเช่นครับสมมติว่าจะถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here วันนี้ครับอาจจะบอกขอฝรั่ง Can I take the chair

อี้ไปได้ไหมหรือจะใส่คำว่า please ก็ได้ครับ can I take the chair please ใช่ไหมฮะขออะไรให้กับตัวเองครับ can I ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งประโยคคลาสสิกครับซึ่งอาจจะฝากพี่น้องชาวไทยบางท่านที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นมาเยอะแล้วนะครับไปถึงเนี่ยนะครับร้านค้าต่างๆครับอยากจะได้สมมติอยากจะได้โค้กครับไปถึง hey you I want coke หรือไปบอก hey you give me coke อันนี้ไม่สุภาพเลยนะครับต้อง excuse me นะฮะแล้วก็ต้องพูดอะไรครับ can I have นั่นเองฮะซึ่งเป็นมุกหนึ่งที่ตลกคาเฟ่นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับคุณโน้ตหรือว่าตลกคาเฟ่ทั่วไปใช้กันประจำนะฮะก็คือไปต่างประเทศทำมาหากินก็แค่ประโยคเดียวก็รอดแล้วอยากได้ขนมปังก็ can I have some bread อยากได้ข้าวก็ can I have some rice อยากได้น้ำ can I have some water อยากซื้อทีวีก็ can I have Samsung แห่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วนะครับ can I เนี่ยนะฮะ can I have เนี่ยนะฮะมีสิ่งครับทุกท่านนะตอนนี้จำให้ได้นะฮะข้อที่1ครับ can I have ครับคุณต้องการอันเดียวฮะคุณก็ต้องนะฮะเจาะจงในอันเดียวชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับงงระหว่างกับซัมฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งถือกล่องโดนัทมาอยากได้โดนัทแค่อันเดียวนะครับแต่ไปบอกฝรั่งว่า can I have some donut ซึ่งมันจะแปลอะไรขอโดนัทสัก 2-3 อันได้ป่ะโอ้โหนี่ไม่เกรงใจครับฝรั่งซื้อมา 5-6 อันเอง can I have a donut แล้วก็อย่าลืมใส่ please ด้วยนะครับ can I have a donut pleasewันนี้ครับขอนะฮะโค้กแก้วหนึ่ง Can I have a glass of coke please อย่าลืมครับ Can I ต้องมี please ทุกครั้งบางครั้งครับกินโดนัทไปแล้วมันอร่อยครับผมอยากได้อีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น Can I have another Can I have another donut please Can I have another glass of coke please ไปละสองนะฮะอันดับที่สามครับถ้ามันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ซ้ำนั่นเองฮะอย่างเช่นอะไรครับCan I have some noodles, please? Can I have some ice, please? Can I have some water, please? ถ้าอยากได้เพิ่มครับก็เป็นไร Can I have some more noodles, please? Can I have some more rice, please? Can I have some more ice, please? เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งนะครับว่าขอข้าวเพิ่มหน่อยแล้วไปบอกเขาว่า Can I have another rice? ผมขอข้าวอีกเม็ดหนึ่งอะฮะคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกดังนั้นเนี่ยนะครับ Can I have a? Can I have another? Can I have some?Can I have some more? ซึ่งคำถามชุดต่อไปเลยนะครับมันเป็นพี่น้องกับ Can I have นะฮะก็คือให้เขาบ้างครับก็คือ Would you like นั่นเองครับซึ่งเรามาลองดูนะฮะเมื่อกี้มี Can I have a Can I have another Can I have some Can I have some more อันนั้นขอให้กับตัวเองครับแบบสุภาพอย่าลืมใส่ please ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราให้เขาบ้างครับ Would you likeวันนี้คุณซื้อโดนัทมากล่องนึงฮะอยากจะบอกฝรั่งว่าเอาโดนัทสักอันนึงไหมชาวไทยบางท่านครับ You want donut โอ้อันนี้ไม่สุภาพนะครับต้องเป็นไรครับ Would you like a donut เราให้แค่อะนะฮะเพราะชาวไทยบางท่านครับฝรั่งมาคนเดียวจะให้เขาดื่มน้ำไปบอกเขา Would you like some drink อันนี้ก็ผิดสิครับเขามาคนเดียวจะไม่ให้เขา 2-3 แก้วทำไมหรือเห็นอะไรที่มากับเขาหรือเปล่าครับอันเดียวครับอะครับผม Would you like a drinkWould you like a donut? เพราะบางคนครับถือโดนัทมา12ชิ้นกะจะให้ฝรั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ดันไปลั่นวาจาว่า Would you like some donut? ฝรั่งได้ยิน some เข้าไปในหัวโอ้ some ซัดไปเลยครับ3อันดังนั้นครับต้องเป็น Would you like a donut? Would you like a drink? แต่ถ้าฝรั่งนั้นกินแล้วอันแรกไปแล้วก็อร่อยแล้วอยากจะให้เขาอีกครับก็ต้องใส่ another เหมือนเดิมครับ Would you like another donut? Would you like another drink? Would you like another glass of coke? นี่ไงฮะ Would you like aWould you like another? และแน่นอนครับก็คือถ้าเราเนี่ยนะครับจะมอบของให้เขาที่เป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ Would you like some นั่นเองครับอย่างเช่นถือโถข้าวอยู่ในมือครับช้อนพร้อมจะตักข้าวให้ฝรั่งถามเขาว่ารับข้าวไหมต้องถามว่า Would you like some rice? ไม่ใช่ Would you like a rice? ถ้า Would you like a rice ก็รับข้าวเม็ดหนึ่งไหมครับเขาไม่ใช่นกกระจอกผมบอกคุณว่าไง Would you like some riceและปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับชอบไปใส่คำว่า please เข้าไปด้วยไม่ต้องไปใส่ please ในประโยค Would you like นะครับทุกท่าน Can I have หรือ Can you อันนั้นใส่ please แต่บางท่านครับไปบอกว่า Would you like some rice please ไปใส่ please ทำไมครับเพราะมันจะแปลอะไรจะรับข้าวไหมครับผมขอร้องเธอจะไปขอร้องเขาทำไมครับ Would you like some rice Would you like some ice Would you like some French fries และถ้าของหมดไปแล้วแล้วอยากจะมอบให้เขาเพิ่มเติมครับก็ต้องใส่ some moreWould you like some more rice? Would you like some more French fries? Would you like some more coffee? ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับทั้งหมดก็คือการมอบสิ่งของให้เขาครับแต่บางครั้ง

ประหยัดเฟอร์กิจกรรมกับเขาบ้างครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ Would you like แต่ต้องมี to เพราะมี verb ตามมาเองครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่าจะดูหนังกันไหมคืนนี้ Would you like to watch a movie tonight หรือจะถามเขาครับว่าทานอาหารเย็นกันไหม Would you like to have dinner with me tonight หรืออยากจะถามเขาว่าอยากจะนั่งตรงนี้ไหม Would you like to sit here ที่จริงแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังสอนคุณตรงนี้นะครับมันเป็นเทคนิคที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันนะฮะอย่างเช่นผมจำได้ตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับภาษาฝรั่งเศสผมยังจำได้ถึงวันนี้ประโยคสำเร็จรูป Est-ce que je peux avoir ก็คือ Can I have และอีกอันนึงก็คือ Voulez-vous อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากเพลงของหนังเรื่อง Moulin Rouge นะครับถ้าใครพอจะนึกออก Voulez-vous coucher avec moi ce soirเคยจำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับ Voulez-vous coucher avec moi ce soir Voulez-vous ก็คือ Would you like coucher แปลว่านอนครับ avec moi กับฉัน ce soir ก็คือคืนนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จำได้ครับว่าคุณครูก็จะสอน Voulez-vous coucher avec moi แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินครับ Voulez-vous manger avec moi ก็คือกินกับผมไหมหรือจะถามเขาว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันไหม Voulez-vous jouer du golf avec moimoiก็นี่แหละครับมันก็จะจำได้เป็นประโยคสำเร็จรูปแล้วก็ใส่เวิร์บเข้าไปยิ่งรู้จักเวิร์บเยอะๆแล้วจำคำถามได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจะให้กิจกรรมเขาเนี่ยนะครับออฟเฟอร์กิจกรรมก็ต้องใส่ to นะฮะ Would you like to watch a movie? Would you like to have dinner? Would you like to sit here?หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้ว would you like กับ do you want นี่มันจำเป็นไหมที่จริงแล้วมันก็จำเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า can I have กับ could I have มันก็จะสุภาพกว่า can I have แต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นครับแต่ในภาษาอังกฤษ do you want กับ would you like อันนี้แหละจะรู้สึกมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะถามว่า do you want some water กับ would you like some water ถ้า do you want some water ก็คือเอาน้ำไหมแต่ถ้า would you like some water ก็คือจะรับน้ำไหมครับนี่ฮะสุภาพกว่าใช่ไหมฮะ do you want เหมือนกิน would you like ก็เหมือนทานใช่ไหมฮะและสุดท้ายครับของ would you like นี่นะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่มีหัวนั่นเองครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นสุภาพไงฮะดังนั้นครับเราจะถามฝรั่งว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไร what movie would you like to see นี่ไงฮะ where would you like to sitอยากจะนั่งที่ไหน What would you like to order นี่ How would you like to pay คุณอยากจะจ่ายยังไงซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับของคำถาม Would you นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็คือคำถามที่มีคำว่า you กับคำว่า like นั่นเองครับเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าไส้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนได้นะฮะเรามาลองดูดีกว่าครับว่า3อันเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนไส้แล้วความหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอันที่1ครับก็คือ what do you like what do you like ก็คือคุณชอบอะไรถ้าเปลี่ยนดูเป็น would what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรถ้าเปลี่ยน would เป็น verb to be อย่างเช่น what are you like ก็จะแปลว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองครับแต่คำถามนี้ What are you like อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ format แบบนี้ใช้แน่ๆถ้าเราถามถึงผู้หญิงคนนั้นสักดีกว่าครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเธอชอบอะไร What does she like ผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไร What would she like และ3ก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงก็คือ What is she like นั่นเองครับดังนั้นผมกลัวนะครับว่าถ้ามีฝรั่งมาถามคุณว่า Is your father like พ่อของคุณเป็นคนยังไงแต่คุณไปเข้าใจว่าฝรั่งถามว่าพ่อของคุณชอบอะไรปรากฏว่าพ่อของคุณชอบหมาชอบแมวไปบอกฝรั่งว่า My father is like a dog and a cat ฝรั่งถามว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อผมเหมือนหมากับเหมือนแมวอ้าวงั้นคุณก็เป็นลูกหมาลูกแมวสิครับดังนั้นนะครับคำถามนั้นต้องใช้ไส้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ทุกครั้งนะครับต่อไปเป็นคำถาม should นั่นเองครับซึ่งคำถาม should ที่แปลว่าควรนะครับก็จะเป็นคำถามที่เรานั้นจะใช้ในการปรึกษากันมากกว่าซึ่งมันจะมีอยู่หลักๆ2 อันคือ should I กับ should we โอเคนะฮะ should I กับ should we ซึ่งคำถาม should นะฮะซึ่งแปลว่าควรนะครับ
จะไม่ค่อยมีคำว่า you เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นคำถามที่ปรึกษาหารือกับคนอื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำถามแรกของเราวันนี้ครับฉันจะทำยังไงดี What should I do ครับถึงแม้ว่าภาษาไทยจะคือยังไงใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราไปแปลตรงตัวนะครับฝรั่งเขาจะพูดว่า What should I do What should I do จะทำยังไงดีหรืออันต่อไปครับสาวๆหลายๆท่านวันนี้ครับมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเช้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาเฟร่งหันซ้ายแล้วก็หันขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าห้อยอยู่ประมาณ78ชุดครับแต่ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะใส่อะไรดี What should I wear ครับ What should I wear บางคนตอนนี้ครับก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามีแต่คนมาข่มขู่เรื่องอาเซียน AEC เป็นต้นเลยถามครับว่าWhere should I study English? แน่นอนครับผมต้องบอกว่า You should study English at my school. Where should I study English? What should I do? What should I wear? ใช่ไหมฮะ Where should I go for my holidays? จะไปที่ไหนดีนะสำหรับฮอลิเดย์ของเราและอย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษในคำตอบเนี่ยนะฮะก็บอกฝรั่งเลยครับว่า You should, I should นะครับแต่ไม่ต้องมี to นะฮะหลายคนชอบไปใส่ to ครับอย่างเช่น you should to buy the new iPhone ไม่ต้องมี to ครับ you should buy the new iPhone เพราะว่า should มันก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะของคำที่มีชื่อว่า modals นั่นเองครับ modals ก็จะเป็นพวกคำที่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ you should go you can go you must go เป็นต้นนะฮะดังนั้น should ก็คืออีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนะครับอีกหนึ่งไส้หรืออีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปของคำถาม should I ก็จะเป็นคำถาม should we ครับซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้ใครเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะเป็น employees ก็คือลูกจ้างหรือเป็น salary man ก็คือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะมีปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันหรือต้องไหมล่ะฮะที่หันไปถามซ้ายหันไปถามขวาเฮ้ พวกเราไปกินที่ไหนกันดีอะ where should we haveLunch นั่นเองครับ Where should we have lunch? Where should we have lunch ครับหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ Where should we eat? Where should we go? นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นกันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆเลยนะครับคำถาม Should we นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณอาจจะไปเชียงใหม่ฮะอยากจะไปเชียงใหม่อาจจะถามว่า How should we go? เราจะไปยังไงกันดีนี่แหละฮะก็แนะนำอย่างเดียวนะฮะอย่านั่งรถไฟนะครับเพราะว่ามันช้านะฮะแต่นั่งรถทัวร์แล้วนั่งเครื่องบินน่าจะเร็วกว่าครับโซแน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของ Should we ลำดับต่อไปครับแน่นอนครับคำถามทุกฟอร์แมตทุกสไตล์ต้องมีคำถาม yes no ที่เริ่มจากไส้เลยใช่ไหมครับอันแรกเลยครับก็คือ Should I ครับ Should I อย่างเช่นเลยนะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะครับอยากจะลดน้ำหนักครับอยากจะลดน้ำหนักเลยเกินนะครับแต่คุณนั้นอยากจะกินช็อกโกแลตครับคุณจะต้องมีปรึกษาฉันจะกินดีไหมเนี่ย Should I eat it or not Should I eat it or not Should I eat it or not Should I Should I สุดท้ายก็กินอยู่ดีครับหรือบางท่านเนี่ยนะครับหยิบดอกกุหลาบมาแล้วก็บอกเขาครับว่าฉันควรจะบอกเขาไหมว่าฉันรักเขา Should I tell him Should I Yes No Yes No Yes No Should I นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ Should I tell himShould I go? ไปดีไหมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปกันไหม Should I go? ไปดีไหมวะ Should I? นั่นเองครับหรืออันต่อไปก็เป็น Should we ครับ Should we have dinner at MK? ซึ่งที่จริงแล้ว Should we จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า Should we จะกลายเป็นคำถามอะไรครับ Shall we? นั่นเองครับนั่นแหละฮะ Shall we ที่แปลว่าเชิญชวนครับอย่างเช่นครับ Shall we go now? เราไปกันดีไหม Shall we have lunch together?Shall we go out tonight? ออกไปเที่ยวไหมคืนนี้นะฮะ Shall we watch a movie? ไปดูหนังกันไหมซึ่ง shall we ก็มาจาก should นะฮะแล้วก็มาแปลเปลี่ยนเป็น shall we นะใช้กันบ่อยนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมนะครับคำถามชุดของ should แล้วก็รวมถึง shall we นั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับว่านี่เราตะลุยกันมาเนี่ยนะครับหลายคำถามหลายสไตล์หลายแนวหลายแบบหลายฟอร์แมตกันแล้วแต่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะเรายังเหลือคำถามของ future กับ the past นั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

มอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็

0: วยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
1: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทะลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: watch yourself แปลว่าให้ระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แปลว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย
1: give
0: แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยยึดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูมั้ยครับหือเอามั้ยครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คําว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคําว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป
1: no buses
0: อันนี้คือไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can't go swimming
0: สาม
1: ารถว่ายน้ำได้
0: ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
1: this door closed.
0: This door closed. คำว่า closed แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No.
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: อเตอร์ไซค์
0: ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3 no
1: motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อีกอันนึงน่าสนใจอันนี
1: ้
0: ไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรsquirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันนี้ตัวนี
2: ้
0: กระรอกไม่ใช่หนูนะดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่เขาเปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให
0: ้
1: อาหารแมว
0: do not feed the dogs do not feed the horsesถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่าดูน็อตเมื่อไหร่คือห้ามท

0: ทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้นัทธิดานัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอ่ะหนูเราอึ๊บอ่ะลงอ่ะทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
1: นั่งเพื่อนที่เดิม
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ฉันไม่สองคนนั่งลงก่อนนะ
1: ยังไม่ได
0: ้เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้เขาคนละ2ดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรไม่ใช่นั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนู้นคนนู้นคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วย อย่าเสียงดังผ่านมาคู่มาสองคนถือคนละอันถือคนละอันโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: no
0: motorcycles ก็คือ ถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย can go swimming ดูชูป้ายค่ะนะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังว่ายท่านี่ท่าอะไรเนี่ย
3: ว่ายน้ำ
0: รู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
1: ม้าตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูง no อะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this rock closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
1: ปากกาหายคุณยายหายแล้วครับที่วัน
0: เขาเรียกว่าอะไรคะ
4: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายชูป้าย
5: ชูป้าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
5: เมน
0: เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูงสูง
6: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับ
0: อะไร no อะไร no busesNo buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ No bus นะคะ No buses นะคะต่อไป
7: ผมยังไม่ได้เล
0: ่
7: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ย
8: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดหรือยังคะหมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมามั้ยฟงมามั้ยมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็นฮอตซีทโต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบเพื่อนนะคะใบเพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษจีเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบอะไร
9: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
9: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
9: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้น
0: มันหัว
9: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: ไปสถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
9: ไม่เหรออ่านไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
9: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
9: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาได้ฮะ
10: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอะ
10: โรงอาหาร
0: ไม่ใช่ตอนที่เราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดตอนที่เราไปกินข้าวต้องเขาจะจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮึ
2: คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังไม่คิดไม่ออกเลยมันคล้ายตรงไหนที่กินข้าวเนาะพื้นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
2: กินที่โต๊ะครับกินข้าว
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
2: ๆอ
0: ่ะข้ามก่อนได้ทำก่อนต่อไปที่เราไป no ไม่เอาไม่เอาคำว่าซูเปอร
5: ์
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
2: ์
0: บอกแล้วอย่าพูดบอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตมาร์เก็ตต่อไปภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
5: hospital
0: เก่งมากลูกEnglish English โดนเพื่อน
8: โรงเรียน
0: school ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
8: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้ม
5: ม
0: ิ
5: วเซียม
0: โอ้มิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้เออจุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะไลท
5: ์ไลท์ดรายไลท์ดรี
0: โนโนโนไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
5: ไลท์ดรายไล
0: ท์ดรายโน
2: ไปก้อนเริ่มใหม่ไปก้อนเติ
0: มมานี่มานั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป
5: library
0: library library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช
5: ่
0: สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อนข้ามก่อน
2: มีสัตว์เยอะแยะ
0: Zoo. Zoo. Zoo. Zoo, ใช่ Zoo.
2: Zoo.
11: ไม่กินหรอกเสียวที่สุดเราจะไปที
2: ่ที่เราสั่งเสียวที่สุด
0: เสียวที่สุด
11: เสียวที่สุดสถานที่สถานที
0: ่สถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
11: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละอะข้ามข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช
11: ่
0: ร้านที่ทำไมรู้ไงไม่จบร้านสะดวกเสื่อมที่ไม่จบอะคามอุ๊บ
11: ช็อปดอกสวยๆไปเราคัดดอก
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์นึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
12: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหาร

0: คำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
1: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: market แปลว่าร้าน
0: สะดวกซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้ว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตลาดสด
0: โอ้ชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่าwet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่บอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสดwet market ต่อไปHospital. Hospital. ที่ Hospital จะมีใครทำงานอยู
1: ่
0: ภาษาอังกฤษ
1: Doctor
0: กับ Nurse Doctor กับ Nurse ต่อไป
1: School
0: That's right School
1: Museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
1: S
0: ถ้าตัว S อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
1: A E I O U
0: มี5ตัว A E I O U อันนี้ S อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว S เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัว Z เสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่า Museum Museum โอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: Library
0: นะคะต่อไปมีสวน
1: garden
0: นะคะเก่งมากเสียงเลย zoo เราไม่ออกเสียงว่าซูนะ zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลย
1: airport
0: มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ airportเห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ Airport Shopping Mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ Shopping Mall นะคะ
1: Hotel
0: ใช่ไหม Hotel นะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาวconstruction area
1: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบ
1: No durian
0: allow เขาไม่ให้ทำอะไรห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้าง
2: โรงแรม
0: ทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
1: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก๊อตจัมหรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเขาห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไร

0: แล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
1: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
1: เครื่องบิน
2: มีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departureอ๋อลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะทำทำอะไรต
1: ่อ
0: มันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival เข้ามาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาละเกตคนไหนคะกาละเกตของแม่กาละเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าไปทางไหน
1: ไปทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
1: ขวา
0: ถูกต้องนะคะบ้านนี้เจอที่ไหนคะ
1: ใกล้สารเคมี
0: นั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ย dogs
1: แปลว่าหมา
0: แปลว่าหมาแล้วไงต่อหมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะไอ้ก็ถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราก็ต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมุติเราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราจะเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: น้ำเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณตั้ง3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซนเตอร์เคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: นานแล้ว
0: ไม่นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เกสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: หลังบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเชียงด้วย It's big.
4: It's huge.
2: It's gigantic. นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทําไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สําหรับกักน้ําน้ําทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ําใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ําเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทํางานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ํานาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ํามันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ําลมไฟ
2: โอ้4คําที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคําแรกคําแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดนึง dirtโอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: ลม
2: น้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
2: คือ wind เก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
4: รู้ครับ
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
1: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน
1: ์ summer
2: เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าต่างหนึ่งก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ําปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
1: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ําใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ํานาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เค้าเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเค้าเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
3: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัววายที่หลัง salty
3: salty
2: นั้นที่Greg จะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steady เกลือ
3: salt
2: เค็ม
5: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
3: salt
2: เก่งมากเค็ม
3: Salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
3: เกลืออ
2: ุ๊ยแปลว่าอะไรครับ salt
3: เกล
2: ือเก่งมาก salty
3: เค็ม
2: เก่งมาก
1: เก่ง
2: แต่ที่จริงโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยนาวังเข้าสู่นาอันที่2คือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อ2อันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคําว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คําว่า salt green
3: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับงั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
3: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
6: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
6: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
7: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
6: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดหนึ่งครับ how does it taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
3: bland
2: แต่ที่แรกไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมเลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี้
2: 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
7: เค็มๆ
2: ใช้คำว่า salty
3: salty
2: ที่แรกว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: อย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
3: อยาก
2: อยาก
1: เฮ้ยลุย
2: let's go
1: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอไก่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
3: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
3: the first
2: ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ

0: Salt Farming School
1: Salt Farming School
0: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย In Thailand
1: In Thailand
0: มาผสมกันครับ The first Salt Farming School in Thailand ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ One two three go
2: Wow, wow.
0: Yeah, yeah. Out the first my God.
2: The first salt farming school in Thailand.
0: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
3: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
4: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
0: yeah.
4: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
0: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
3: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
0: แตกต่างกันยังไงครับ
3: เกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอก oh. แต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
0: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
1: Sea salt
0: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
1: สินเทา
0: เรียกว่า rock salt
1: rock salt
0: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
2: sea salt is from the sea
0: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
2: ทะเล
0: นี่โปรมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนครับน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
2: Rock salt is from the ground
0: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
2: เกลือสินเทาม
0: าจากไหนครับ
2: ใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
3: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวๆๆคุณครูครับย่อปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
3: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
3: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
3: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ22-23ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
3: เทสได
0: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
1: let's prove it
0: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับโกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไหมมีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมโอเคนิด
3: นิดนะครับแค่ลงแตะ
0: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
3: จากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ชนิดชาวบ้านเขาเรียกในภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอ้เกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้มัน
3: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
0: powder
1: powder
3: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
0: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
1: how does it taste
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
1: it's bland
0: รสชาติเผ็ด it's spicy
1: it's spicy
0: รสหวาน it's sweet
1: it's sweet
0: รสขม it's bitter
1: it's bitter
0: อร่อยที่สุดในโลก it's delicious
1: it's delicious
0: อร่อยที่สุดในสามโลก it's super super

0: super yummy
1: is super yummy
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
2: อร่อย
3: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
2: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เลยเกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
0: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า byproduct
1: byproduct
0: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
2: มีหลายอย่าง
0: แล้วเดือนที่11
2: ครับ
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
1: November
0: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
1: March
0: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
1: March
0: ถูกต้อง
2: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูหน้างอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
0: โอ้ได้หมด
2: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊มเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
0: โอ้
2: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
0: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่สองประโยคครับ sea salt
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือโซดาจากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่สอง rock salt is from the ground แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
3: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S ดดันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
3: สีน้ำเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลย Green plus green สีเขียวRed, see that?

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูงอนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

ดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมุมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสัก1อาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันน่ะมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า

0: ทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู
1: ่
0: แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่เรากำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอ่ะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ำเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ำแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นอะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นน่ะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นพอยท์ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็นพอยท์ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะท่านรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะพอเราออกไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: การเข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวิวแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากคันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแหละรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับ

พวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอะการแสดงจุดยืนของตัวเองอะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: ตอนนั้นฮันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิทกับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสารนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทำมันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นฮันเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยฮันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะฮันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของทานะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เหนือบ่าวะแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้อะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: งที่จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลงไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนะท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอ่ะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอ่ะดีใจมากเลยอ่ะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้ แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่า มีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ทันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือทันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันนึงเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ่ะก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะ

ป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ย่อมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี่สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้าง2ขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
6: คือแบบว่าการ
1: ใช่สม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
7: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
8: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
9: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
10: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
6: ยิ่งพิสูจน์ตัวเอง
10: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นั่นนะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะนะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนก็ได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่สิ่งที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: Flight
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง Flight Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันไปกันเนาะอีกสักครู่นึงก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอัมซัมครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้ละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่า

วกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First Language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English Camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิง

รางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่ง

ียงว่า volleyball ตัว L-E-Y เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ Davidson ประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอเกลวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมาผิง helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ She is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น Would you like another helping? Would you like another helping? ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ That's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพง

งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food.I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆเรื่อง Sum แล้วก็ Any กันค่ะ
4: คำว่า Sum แล้วก็ Any นะคะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเป็นการบอกจำนวนแบบไม่เจาะจงค่ะแล้วก็ไม่แน่นอนคำว่า Sum นะคะกับ Any เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้ขยายค่ะตัวอย่างเช่น Some pens ปากกาบางแท่ง Any pens ก็แปลว่าปากกาบางแท่งเหมือนกันค่ะ
2: การใช้ sum กับ any นะคะเราสามารถใช้กับคำนามนับได้เพหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะใช้กับคำนามนับได้เพหูพจน์เช่น some dogs any dogs คำว่า dogs นะคะแปลว่าสุนัขเป็นคำนามนับได้เพหูพจน์นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้ว่า some sugar any sugarเห็นไหมคะคำว่า sugar นับไม่ได้นะคะไม่เติม s สามารถใช้ sum กับ any ได
4: ้ข้อแตกต่างของการใช้ sum แล้วก็ any นะคะคำว่า sum ค่ะเราจะใช้ในประโยคบอกเล่าส่วน any เราจะใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะที่เราสามารถใช้ sum ในประโยคคำถามได้ก็คือต้องเป็นประโยคคำถามในเชิงขอร้องหรือเสนอให้นั่นเองค่ะ
2: ครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
4: แล้วน้องๆช่วยสังเกตดูด้วยนะคะว่าเราเห็นคำว่า Sum แล้วก็ Any ในประโยคไหนกันบ้าง
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
5: Excuse me, is there a drugstore around here?
6: Drugstore?
5: Yes.
6: Oh, drugstore, go straight and turn left.
5: Thank you. Yeah. Sorry, but I didn't see any drugstore over there.
6: Drugstore? Yeah, over there
7: เก๊กหมายถึงร้านขายเป็ดใช่ไหม
6: ใช่สิครับเนี่ยร้านนั้นอร่อยอร่อย
7: รู้ไหมเขาตามหาอะไร
6: ร้านอะไรนะ
7: ครับร้านขายยาไง
6: ร้านขายยาสิครับ
7: เอ้
6: าร้านผมนี่ครับ
7: เป็นไงครับ
6: อ้าว
7: ก็อยู่แค่นี้ฮะ
6: ตรงนี้ฮะร้านขายยาเขาเรียกฟาร์มาซีไม่ใช่เหรอครับ
7: ร้านขายยามีอยู่สองคำครับคุณผู้ชมครับร้านขายยาในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่สองคำก็คือ pharmacy กับ drug store นั่นเองนะครับแต่ถ้าออกเสียงผิดหรือฟังเพี้ยนอาจจะฟังเป็น duck store ก็คือร้านขายเป็ดก็ได้นั่นเองนะครับแม่เพี้ยครับ
6: ครับผม
7: ดังนั้นบอกสิครับว่าร้านขายยาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เป็นคนขายยา
6: อ๋อ sorry oh duck store over here have a pharmacy would you like to buy some medicine
5: medicine
6: yeah magazine
5: magazine
6: medicine
7: ยาเนี่ยเขาเรียกว่า medicine สั้นๆไม่งั้นเดี๋ยว medicine ฝรั่งแปลว่าสร้างฉาก magazine นิตยสาร medicine สั้นๆ medicine เหมือนสิ้นลมสิ้นใจ medicine
6: Would you like to buy some medicine
5: Yes please
6: Okay welcome inside Okay Hi จะร้องทำไมเล่าไม่มีตัวตน
7: อ๋อขอโทษก็เหยียบเท้า
5: I have a stomach ache.
6: Cake? Oh, no. I don't sell cake. This is a pharmacy.
5: I have a stomach ache.
6: Cake?
5: Oi, ฉันปวดท้อง
6: ปวดท้อง
7: เฮ้ยเวลาพี่จะพูดว่าปวดท้องภาษาอังกฤษเพี้ยพูดว่ายังไง
6: แหมก็ซัมเมอร์เช็คไง
7: ซัมเมอร์เช็คโอ้โหฟังแล้วมันเขย่าเลยเฮ้ย
6: สโตมัคเอ็ก
7: เป็นไข่เลยเฮ้ย
6: ซัมเมอร์เค้ก
7: ปวดท้อง
6: เฮ้ยมันถูกแล้วไง
7: อ๋อแล้วอันสองอันแรกมันคืออะไร
6: ก็เคยพูดอย่างนั้นนะ
7: อ๋อเดี๋ยวนี้ได้ความรู้ใช่ไหม
6: ใช่
7: คุณผู้ชมครับคำว่าปวดท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงนะฮะชัดๆว่า stomach ache ch อาจจะเป็นชอช้างแต่ ch จะเป็นคอควายก็ได้นะครับ stomach ache นั่นเองนะฮะแต่ฝรั่งเชื่อมเป็น stomach ache ก็เลยฟังเป็นเค้กไปหน่อยนะฮะปวดหัวก็จะเรียกว่า headache ปวดฟัน tooth ache ปวดหู ear ache ปวดท้อง stomach ache และถ้าปวดหลัง back ache นั่นเองครับ
6: คุณคิดครับสอนเสียงเรียบครับ
7: อ๋อทำไมล่ะครับ
6: ลูกค้าผมปวดท้อง
7: แหมลืมครับ
6: What's wrong
5: I have diarrhea
6: อ๋อ diarrhea Go to stationery over there
5: No I have the bread but sometimes bread
6: โอ้ยเก๊กอะไรครับ
7: ขาท้องเสีย
0: รู้ได้ไงฮะฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
7: ฟังจากภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับโอ้โห
0: แปลกเนี่ยนะ
7: แปลกไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea หรือไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำนั่นเองนะครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs runs แปลว่าวิ่งแต่นั้นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปรดอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้เกษตรกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจแล้วครับ
0: โอ้ I get the medicine for you
7: yes
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า Sam แล้วก็ Annie กันหรือเปล่า
2: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Would you like some medicine คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
4: คำว่า some แล้วก็ any นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ข้อแรกนะคะการใช้ some เราจะใช้ some นำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการคุกกี้สักไม่กี่ชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookiesเห็นไหมคะคำว่า some นำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม s ข้างหลังนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะเราใช้ some นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffee

0: ฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในคอฟฟี่ของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่า some นำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
1: หลักการใช้ข้อที่2นะคะ any สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้ any กับประโยคปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookies ฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้ any มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่2นะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Do you have any sugar? คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
0: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการข้อที่3นะคะการใช้ some เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies? คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆสังเกตคำว่า Would you like นะคะคำว่า Would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า some ในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
1: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อนึงนะคะก็คือเราสามารถใช้ some กับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please เห็นไหมคะคำว่า Can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ some ได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ some กับ any นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่า some กับ any เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่า some แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: And now, boys and girls, we're with คุณเหมียวwho is one of the organizers of the ตลาดนิดๆ here in เขาใหญ่สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: So what's the purpose of
0: วัตถุประสงค์ในการจัดนี่คือไงฮะ
1: We want to promote this town ปากช่องเขาใหญ่ to be more known about being green aboutbeing artistic, about being a more community-driven kind of place. So we're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
0: เนี่ย community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการผลักดัน
0: ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเฮ้ยเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันงงอยู่มากเลย
1: everything that you do with passion is arts in its own way
0: ทุกอย่างที่เรามี passion
2: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
0: ความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงนึงอยู่แล้วไอ้ยาไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปากช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
2: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: อะไรอย่างนั้นนะฮะ so organic seems to be the trendfor people around here is it
1: it is a trend but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle
0: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
2: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
0: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย can anyone be an organic farmer
1: I think it's very easy to be able to grow some of your own food it's easy to just have like a little plant pots or a small patch ofsoil and then start growing something
0: ขอแค่มีเป็นเค้าเรียกเป็นหม้อใช่มั้ยพอตเนี่ย
2: ไม่ใช่เป็นกระถาง
0: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรเงี้ยให้พอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself มีเกษตรกรอื่นมั้ยที่แบบyou know they ditch the big city
1: His name is พี่จอนค่ะพี่จอน
0: จอนอยู่นู้นนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหล
0: ัง
1: น
0: ี้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับคุณครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า

0: It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
1: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
0: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
1: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
0: คำผสมนะคะที่ใกล้คำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
1: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งEverywhere ทุกๆที่โดยคำว่า everyone กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าทุกๆคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
0: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่า level up กันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone ติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะ there is something on the chair มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
1: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าครูพี่เน็ตจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chair มีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
0: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ Vocab King
1: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆ นะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆ อย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Good morning Vocab King
3: Let's play spelling
2: We will start now, again.
4: A-G-A-I-N.
2: Classic.
4: C-L-A-S-S-I-C.
2: Ideal.
4: I-D-E-A-L.
2: Prince.
4: P-R-I-N-C-E.
2: Forget.
5: F-O-R-D-E-T.
2: Birthmark.
4: B-R-I-G-H. Pass.
2: Entertain.
4: E-N-T-E-R-T-A-I-N.
2: General.
4: Pass.

0: Labor.
1: N-E-B-A-R.
0: Labor.
1: Pass.
0: Please.
2: P-L-E-A-S-E.
0: Damselfly.
3: D-A-M-S-L-E-F-L-Y.
0: Damselfly.
3: D-A-M-S-E-L-F-L-Y.
0: Galvanism.
1: Path.
0: Isolation.
1: I-S-O-L-A-T-O-N.
0: Psychosis.
1: Pass.
0: Smallpox.
2: Pass.
0: Unfortunately.
3: U-N-F-O-R-T-U-R-E-L-Y.
0: Unfortunately.
3: U-N-F-O-R-T-U-R-L-Y.
0: Unfortunately.
3: Pass.
0: Boulevard.
1: B-O-U-L-E-V-A-R-D.
0: Especially.
1: E-A-P, a pass.
0: Manufacturer.
1: M-A-N-Y. Pass.
0: Commemorate.
2: C-O-M-M-E-R-A-T-E.
0: Commemorate.
2: Pass.
0: Brother.
3: B-R-O-T-H-E-R.
0: Ugly.
1: U-G-L-Y.
0: Laugh.
1: L-A-U-G-U-H.
0: Laugh.
1: L-A-U-G-H.
0: Make.
1: Again, please.
0: Make.
4: จากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะคุณพี่แนท
5: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะ
4: แล้วจากรายการ World Cap King นี่มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนท
5: ครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำค่ะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าอย่างโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะคำว่า unfortunately นะคะที่เป็น adverb เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามาจากคำว่า un ที่เป็น prefix แปลว่าไม่ค่ะบวกกับคำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดี unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำหนึ่งจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะคำว่า fortunately นะคะก็คือเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดีค่ะ
4: เมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix un ออกไปโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง
5: คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ
4: อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเลยค่ะ
5: แล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
4: ไปชมกันเลย
6: เซ่เ
7: ซ่おはようございます
6: おはようございます
7: どうもいらっしゃい
6: じゃあじゃあ田中ちゃんแล้ว握手してもいいですか
7: そうそうそういらっしゃい
6: あどうもいますよろしくお願いしますでこのテントというかこの技術
7: これはですね雪が降るんです日本雪が降ったり霜が出るんでこういうふうにやってるんです
6: นี่คือพันที่มาจากประเทศไทยเป็นพันเดียวกันเลยชื่อพันหอมทองแต่พันนี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างความคิดใหม่โดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถ
8: ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิด

0: มาจากประเทศปานามาแล้วค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวาของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ
1: その目の中のある細胞をですね凍らすんです。それはあの向こうの冷蔵庫の前で教えてあげます。
2: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดเขาบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาว
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โ
3: หซีมันหลุมไม่เลอะเลยโอ้โหนี่ของจริงเลยกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะฮิตเตอร์เกิร์สหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้วยอ่ะเปลือกนี่มีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆเนี่ยมันอร่อยดีอ่ะ
2: นี่ท่านฉีกออกมาเป็นอย่างนี้
0: มันไปได้มันเกิดขึ้นแล้วและมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้จะเหมือนกล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
5: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
4: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible edible edible เป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยนะคะที่จะให้คำตรงกันข้ามกับน้องๆนะคะคำว่ากินไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า inedible inedible inedible เป็น adjective แปลว่าไม่สามารถกินได้นั่นเองค่ะ
5: น้องๆเห็นคำว่า in ไหมคะคำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้พอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีพิษทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่า edible คือ an edible peel banana is from Japan กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้องๆเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
5: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้พหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได้
4: ข้อที่2นะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
5: แล้วก็เป็นการให้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยซัมเอนี่โนแล้วก็เอรี่ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebodyบางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่า any นะคะ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคน nobody ไม่มีสักคน nothingไม่มีสักอย่าง nowhere ไม่มีสักที่ค่ะคำว่า every นะคะ everyone ทุกๆคน everybody ทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง everywhere ทุกๆที่นั่นเองค่ะ
4: ข้อที่4นะคะ

0: คำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคร้ายค่ะ fortunately เป็น adverb เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดี unlucky เป็น adjective นะคะแปลว่าโชคร้าย luckyเป็น adjective เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดีน้องๆเห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
1: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไป Level Up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
1: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝน

0: ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตราดลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอก

0: ะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
1: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วละจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยละ
1: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
3: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
1: ่
3: ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
4: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยฟังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
0: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
2: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
0: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
2: ได้เลย
0: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
2: ่ะคือมานะแบบต
0: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านปกป้อง
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
1: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
2: ฮะท่านปกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
1: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
1: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
3: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
3: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
3: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
3: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
3: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือ

0: คิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องDLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านก่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมายุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่สองของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลืองมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะ ไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

ะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กระ

ร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กเจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเออเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนเปียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถอนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะ ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่หนึ่งคืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขาเนี่ยไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่เนี่ยค่ะมันจะออกแค่ประมาณ 60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงเนี่ยจะขึ้นถึง 90%กว่าเกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวไอ้เองเลยนะคะที่ไอ้หยิบมาเลี้ยงทำให้หยิบมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพไอ้หยิบไม่ค่อยดีเนาะอายีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและอายีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้อายีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และอายีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็คือเปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันแต่คนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพราจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์

0: ็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ

อันพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงโรคนะคะที่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นแล้วก็จะเกิดความกังวลใจกันอย่างมากเลยล่ะค่ะนั่นก็คือโรคผิวหนังนั่นเองค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงโรคผิวหนังแล้วนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงแค่เรื่องของสิวฝ้ากระความหมองคล้ำของใบหน้าซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายโรคเลยล่ะค่ะที่อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะสูญเสียความมั่นใจและบุคลิกภาพและยังรวมไปถึงอาจจะเสียสุขภาพจิตได้ถ้าเกิดเป็นมากขึ้นนั่นเองจะมีโรคอะไรบ้างนะคะเราจะมาเรียนถามนะคะจากวิทยากรในวันนี้ค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาถิตวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: อาจจะโรคเบื้องต้นนะคะที่ผักหวานได้พูดถึงก็จะมีพวกเรื่องของสิวฝ้ากระนู่นนี่นั่นแล้วยังมีโรคชนิดไหนอีกบ้างคะที่เกิดขึ้นในประเทศเราบ่อยบ้าง
1: ก็ถ้าพูดถึงโรคผิวหนังนะคะอยากจะแบ่งใหญ่ๆออกมาเป็น2แบบก็คือเป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะง่ายๆก็คืออย่างโรคติดเชื้อเนี่ยรู้จักหลายโรคใช่ไหมคะเชื้อโรคก็มีหลายแบบถ้าเป็นพวกเชื้อราก็จะเท่าที่คนอื่นรู้จักกันบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆก็คือกรากเกลื่อนถ้าเป็นเชื้อไวรัสก็จะเป็นพวกเริมพวกหูดนะคะหรือพวกปรสิตพวกแมลงก็จะเป็นหิดเหานะคะพวกนี้ก็เป็นในกลุ่มของโรคติดเชื
0: ้
1: อส่วนโรคไม่ติดเชื้อเนี่ยที่พบบ่อยๆก็ผิวหนังอักเสบใช่ไหมคะสะเก็ดเงินด่างขาวลมพิษสิวฝ้านะคะก็หลายโรคอยู่เหมือนกันนะคะ
0: หลายโรคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละโรคเรามาเริ่มกันที่โรคกรากเกลื่อนก่อนละกันค่ะโรคกรากเกลื่อนค่ะนะคะมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงคือกรากเนี่ยมันก็จะเป็นโรคติดเชื้อรานะคะลักษณะของมันก็คือเป็นวงเหมือนวงแหวนตอนแรกๆเริ่มอาจจะเป็นเหมือนตุ่มยุงกัดธรรมดาแต่เวลาขยายเนี่ยจะขยายออกเป็นวงขึ้นเรื่อยๆพวกกรากพวกนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อราอาจจะอยู่ในคนได้อยู่ในสัตว์ก็ได้หรืออยู่บนพื้นดินก็ได้การที่เราไปติดมาก็คือเวลาเชื้อโรคอยู่กับเราเราจะต้องมีความชื้นนิดนึงเพราะฉะนั้นกรากก็มักจะเป็นตรงรักแร้เป็นแถว
0: ก็คือต้องมีความช
1: ื้
0: น
1: ใช่ค่ะ

0: เกลือนิดนึง
1: อยู่
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นโรคกลา
1: ค่ะ
0: ส่วนโรคเกลื้อนเกลื้อนนี่อาจจะเคยเห็นมั้งคะมีบ่อยมากเลยนะคนเป็นเกลื้อนเน
1: ี่ยถ้ารับตรงๆเลยนะคะอาจารย์หนูแยกกลากับเกลื้อนไม่ค่อยออก
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคือเกลื้อนเนี่ยจะเป็นดวงๆนะคะก็จะเป็นบริเวณที่หน้าอกหรือหลังเราจะพบบ่อยในคนอ้วนคือผิวมันหรือว่าคนที่ทำงานแล้วเหงื่อออกมากๆอะค่ะนักกีฬาก็เจอได้ค่ะคนทำงานแบกหามคนที่เหงื่อเยอะๆเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นเกลื้อนเนี่ยจริงๆไม่ได้เชื้อราไม่ได้มาจากที่อื่นแต่ว่าเชื้อราอยู่ที่ตัวเราเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามชื้นแฉะเราก็จะเป็นดวงๆขึ้นมาก็มักจะเป็นที่แถวเนี้ยค่ะแถวที่ชื้นๆทั้งหลายแหละ
1: แล้วอาการเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์
0: ถ้าสำหรับเกลื้อนนี่ก็ค่อยๆเห็นเป็นดวงเป็นสีเปลี่ยนเฉยๆอะค่ะไม่อาจจะคันหรือไม่คันก็ได้แต่ว่าพอเรามารู้อีกทีก็อาจจะขาวไปละเป็นจุดๆขาวๆเต็มไปหมดหรือว่าเป็นจุดดำจุดสีแดงก็ได้เกลื้อนก็อาจจะมีหลายสีอะค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างกลากล่ะคะอาการเริ่มต้นมันจะคันขึ้นทันที
0: กลากจะคันค่ะก็จะเป็นตุ่มเหมือนยุงกัดอย่างที่ว่าแล้วก็ขยายออก
1: ทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองจากทั้งกลากและเกลื้อนยังไงบ้างนะคะในเมื่อบ้านเราค่อนข้าง
0: ร้อนใช่ไหมคะก็คือถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องชื้นแฉะบ่อยๆอะค่ะพยายามเลี่ยงกิจกรรมนั้นถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาว่าเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคะคืออาจจะไม่ต้องอาบน้ำก็ได้แต่ว่าขอเป็นว่าให้แห้งๆไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าใช้ผ้าขนหนูค่ะซับให้แห้งถ้าเราอ้วนมากเราก็ต้องลดความอ้วนนะคะเพราะอ้วนเนี่ยทุกอย่างก็จะหนีบไปหมด
1: เหมือนเนื้อหนีบ
0: ใช่ค่ะเน
1: ื้
0: อหน
1: ี
0: บไปหมดเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเกิดโรคได้ง่ายขึ้นแล้วต้องพยายามระวังอย่าใช้สิ่งของอย่างพวกกลากอะค่ะอย่างอาจจะเคยได้ยินสังคังเป็นที่ขาหนีบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใช้สิ่งของร่วมกันใส่กางเกงร่วมกับผู้อื่นกางเกงในกางเกงอะไรใช้ร่วมกันใช้กางเกงขาสั้นกางเกงขายาวร่วมกันบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะติดเชื้อของเขาได้
1: เป็นโรคติดต่อด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยขั้นตอนวิธีการรักษาจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ2โรคน
0: ี้จริงๆมันมียาทานะคะอยากแต่แนะนำว่าเนื่องจากว่าโรคผิวหนังมันเยอะมากอย่าลองใช้ยาเองเลยค่ะกี่โรคกี่โรคไปหาหมอก่อนดีกว่าให้แน่ใจก่อนว่าเนี่ยเป็นกลากหรือเป็นเกลื่อนเพราะว่ายามันก็อาจจะคนละแบบ
1: โอ้นี่แค่กลากเกลื่อนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีเรื่องให้เราเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งแยกแยะแล้วแหละว่าอันไหนกลากอันไหนเกลื่อนแล้วนะคะยังไม่พอค่ะมาถึงอีกหนึ่งโรคนะคะที่แค่พูดชื่อมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวแล้วโรคเริมค่ะ
0: ใช่เริมเป็นไวรัสเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเวลาเกิดเนี่ยอาจจะติดตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนแรกๆอาจจะไม่มีอาการแต่ว่าตอนที่เรามาเห็นกันเนี่ยก็คือเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาที่มุมปากบ้าง
1: คือเริมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณปากมี
0: 2ชนิดอะค่ะชนิดนึงเนี่ยเกิดแถวปากกับเกิดตามตัวนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอีกชนิดนึงคือเกิดที่อวัยวะเพศมันจะต่างกันนิดนึงไอ้ตรงที่เกิดตามปากแถวรอบปากเนี่ยอาจจะเกิดจากกินอาหารร่วมกันกินอาหารร่วมกับคนที่เป็นโรคอะค่
1: ะ
0: นะคะโดยที่เหมือนกับว่าอาจจะใช้ช้อนภาชนะเนี่ยใช้ช้อนเข้ามากินช้อนเราดูดใช้หลอดดูดด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ติดได้หรือจูบก็ติดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นที่อวัยวะเพศเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ลักษณะเหมือนกันเลยก็คือว่าค่อยๆเริ่มเป็นตุ่มเล็กๆต่อมาก็จะเป็นตุ่มใสอะค่ะไม่ถึง7วันนะคะตุ่มมันก็จะตกสะเก็ดอาจจะแสบๆยิบๆนิดนึงอะค่ะส่วนใหญ่คนก็จะไม่ชอบเพราะมันเห็นชัดถ้าอยู่ที่หน้า
1: แล้วเห็นว่าเป็นแล้วเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยหรอคะโรคเริม
0: ค่ะคือจริงๆคือเชื้อเนี่ยมันไปอยู่ที่ปมประสาทซ่อนอาจจะซ่อนนานมากอะค่ะซ่อนได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราเองอ่อนแอเช่นเครียดอดนอนโดนแดดมากๆหรืออาจผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเชื้อมันก็สามารถออกมาที่ผิวหนังได้ก็จะเป็นโรคให้เห็น
1: นี่หมายความว่าอย่างถ้าสมมติเนี่ยผักติดเชื้อมามันอาจจะไม่ได้แสดงอาการตุ่มเติมอาจจะไม่ได้ขึ้นมาท
0: ัน
1: ท
0: ีค่ะ
1: อาการจะแสดงออกมาก็คืออ่อนแอเมื่อไหร่ร่างกายภูมิคุ้มกันไม่ดีเมื่อไหร่ก็จะแสดงอาการออกมาเมื่อนั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีวันหายขาดด้วยนะคุณผู้ชมคะหูน่ากลัวมากเลยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดซวยเป็นโรคเริมขึ้นมาจริงๆภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะ
0: คืออย่าไปเรียกว่าซวยเลยใครๆก็เป็นได
1: ้
0: นะคะเพียงแต่มันไม่สวยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าภูมิเราปกติอะค่ะจริงๆไม่ต้องไปหาหมอเลย7วันก็หายเองแต่ว่าถ้าภูมิเราผิดปกติเช่นเรากินยากดภูมินะคะหรือว่าเรามีโรคอะไรที่ภูมิต่ำเช่นโรคติดเชื้อเอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรค ภูมิต้านทานบกพร่องอื่นๆมันก็มีโอกาสที่มันจะกระจายเป็นมากได้

0: แต่อย่าไปพูดถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวกลัวกันไปเพราะว่าคนปกติเนี่ยจะหายเองค่ะไม่เป็นไร
1: เพราะว่าพอพูดถึงโรคเริมแล้วหลายคนก็จะมุ่งไปทางเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยก็เลยจะรู้สึกว่าน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุนะคะ
0: แล้วเป็นที่ปากเดี๋ยวใครหาว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นจากกินเป็นจากใช้ของร่วมกัน
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคเริมได้ยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ก็คงจะต้องอย่างที่ว่าเวลากินมีช้อนกลาง
1: กินร้อนช้อนกลาง
0: ใช่แล้วแล้วก็ล้างมือด้วยคือถ้าเราเป็นเราก็อย่าระวังอย่าให้ไปติดคนอื่นเพราะบางทีเราเป็นแล้วก็แกะตัวเริมของเราเองนี่แหละค่ะแล้วก็ไปป้ายไว้นะคนอื่นก็มีสิทธ
1: ิ์ป้ายมุกตามโต๊ะตาม
0: จริงจริงจริงคือไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าป้ายช้อนป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนอื่นก็มากินต่อ
1: ค่ะโอ้อันตรายนะคะโรคที่2แล้วนะคะกับโรคเริมนี่ก็เริ่มอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วว่ามันไม่ใช่แค่โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้เราเป็นได้มาต่อกันที่โรคที่3มากดีกว่าค่ะเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเป็นและก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะกับโรคหิดและก็โรคเหาเรามาเจาะกันที่หิดก่อนละกัน
0: ได้ค่ะเพราะว่าหิดเนี่ยจะเป็นโรคที่อยู่ในคนกลุ่มใหญ่ๆมักจะเป็นในเด็กอะค่ะอยู่ในเนอร์เซอรี่หรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่รวมๆกันหมู่มากแมลงพวกนี้มันชอบอยู่กับคนเท่านั้นแต่มันเป็นแมลงตัวเล็กๆมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เวลามันอยู่เนี่ยก็คือมันก็จะขุดรูเพื่อไข่อยู่ในผิ
1: วหน
0: ัง
1: ของเรา
0: ตัวมันเองเนี่ยชอบตรงที่อุ่นๆเพราะฉะนั้นผื่นเนี่ยก็จะเป็นแถวบริเวณง่ามนิ้วนะคะรักแร้สะดือขาหนีบตรงที่อุ่นๆน
1: ะ
0: คะแล้วคนไข้จะคันมากถ้าเคยได้ยินสมัยก่อนนี้ที่มีเป็นหิดไปติดใครมาพอถึงศาลามานั่งเกาหิดนะคะก็คือต้องเกาอย่างเดียวเลยคันจริงๆหิดพวกนี้เนี่ยไม่อันตรายแต่ประวัติก็คือว่าจะได้ประวัติว่าคนในบ้านอ่ะเป็นร่วมด้วยไม่ใช่คนเดียวถ้าเราคันอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ไม่ใช่หิดส่วนใหญ่มันก็มีโรคอื่นเยอะแยะนะคะที่คันจะได้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวกลับไปบ้านใครคันบอกว่าเป็นหิดหมดเลย
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นก็คือจะเป็นกันทั้งบ้าน
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเยอะเพราะว่าเป็นหลายคนเพราะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกันแล้วตัวเราเองจะไปเอามาจากใครก็ต้องไปเอามาจากคนใกล้ๆคือไม่ใช่ว่าหิดมันอยู่ตามที่พักหรืออะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นมักจะเป็นหลายๆคนด้วยกันนะคะแล้วก็คันมากกลางคืน
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติเกิดอาการคันขึ้นมาอย่างนี้สามารถรักษาด้วยตัวเองได้ไหมคะซื้อยามาทาเองได้ไหมคะ
0: ไปหาแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: ทุกอันขอเลยว่ามันคันแค่นี้เดียวซื้อยามาทาเองดีกว่า
0: เพราะบางทีมันคนละโรคค่ะอย่างถ้าโรคติดเชื้ออย่างที่บอกถ้าโรคไม่ติดเชื้อก็ยังคันโรคติดเชื้อก็คันแล้วเราจะไปซื้อยาอะไรมาก็มีตั้งหลายอย่างเดี๋ยวมันจะผิดเชื้อค่ะขอว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะถ้าเป็นโรคผิวหนังอะไรอยากจะให้ไปเจอแพทย์อะค่ะก่อนแล้วถ้าสมมติแพทย์บอกว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยอยากจะมาซื้อยาต่อหรือว่ามันเป็นของเดิมเคยเป็นมาแล้วมันเป็นซ้ำๆซักๆก็ไปซื้อยาได้แล้วพอตอนนั้นเรารู้แล้วคือโรคผิวหนังเนี่ยอาจจะง่ายกับทุกคนนะคะเพราะมันมองเห็นถ้าเห็นเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อยาได้เดี๋ยวนี้คนไข้เก่งนะคะไปเทียบรูปกับในอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อย
1: โรคด้วยตัวเองได้แล้ว
0: ค่ะเรียบร้อยหมดเลยบางทีมาแทบจะบอกหมอเลยว่าเป็นอะไร
1: โอ้แต่บางทีอินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่ได้เชื่อได้ 100% เท่าไหร่นะคะบางทีเราอาจจะเป็นแค่นิดเดียวแต่กลายเป็นว่าพอไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูกลายเป็นโรคอะไรใหญ่โตไปเลยได้ไหมเพราะฉะน
0: ั้นยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
1: พบแพทย์ให้วินิจฉัยให้ถูกโรคคือดีที่สุดอย่างแน่นอนค่ะโรคหิดไปแล้วอีกหนึ่งโรคยอดฮิตค่ะโรคเหาอันนี้นี่รู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนเด็กๆ เคยเป็นคนนึงนี่ติดกันทั้งห้องเลย
0: ใช่ค่ะเหานี่ไม่ว่าอายุไม่ใช่อายุไม่ว่าจะรวยจะจนเป็นเหมือนกันหมดนะคะ
1: มันเริ่มต้นสาเหตุมันจากอะไรคะ
0: เขาก็มาแมลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าแมลงชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในเด็กซะส่วนใหญ่เพราะเด็กเนี่ยหัวติดกันไปไหนไปด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันใกล้ๆเลยเพราะฉะนั้นติดง่ายจากคนนึงไปอีกคนนึงผมติดกันก็เป็นแล้วค่ะแล้วเด็กๆจะขี้เกียจสระผมถ้าเป็นเราผู้ใหญ่เราอาจจะสระวันเว้นวันแต่เด็กๆนี่7วันสระทีก็มีเพราะฉะนั้นพอเหามันอยู่มันก็ชอบอะค่ะไม่มีการหวีไม่มีทำอะไรเลยเหาก็อยู่จากหัวนี้ติดไปอีกหัวนึงใกล้ๆ
1: เขาบอกว่าจะกระโดด
0: จริงๆไม่กระโดดไม่ถึงขนาดนั้น
1: หนูอย่างพักเนี่ยเคยเรียนประจำเพราะฉะนั้นเป็นกันทีจะเป็นยกห้องเลยแล้วเราก็จะได้ยินครูพูดว่าเหามันกระโดดข้ามหัวได้อันนี้นี่คือเรื่องจริง
0: ไม่กระโดดค่ะจริงๆแล้วคือเราโรงเรียนประจำเรานอนด้วยกันแล้วก็ หัวติดกันจริงๆหัวติดกันตลอดเวลาเลยแล้วเป็นเพื่อนกันนี่จะต้องกอดกันเวลาอยู่โรงเรียนประจำนี่จะได้จะรู้แล้วค่ะใช่ไหมคะต้องกอดกันต้องแบบนอนก็ต้องนอนด้วยกันเพราะฉะนั้นหิดมันก็ตะเหาค่ะเหาโทษมันก็จะไต่ไปจากอีกคนนึงไปอีกคนนึงได้
1: เขาไม่กระโดดแน่นอน
0: ไม่กระโดด
1: แต่ความใกล้ชิดจะทำให้เขาสามารถเดินทางสู่
0: ใช่ค่ะบางทีก็ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือว่าหวีอะค่ะอยู่ด้วยกันก็ใช้ร่วมกันทีนี้หวีจากคนนึงมีแมลงติดอยู่ไปหวีอีกคนนึงก
1: ็ติด
0: ค่ะเพราะมันเป็นแมลงมันก็ไปอีกหัวนึงสบาย
1: อย่างนี้เห่าเนี่ยเราสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองเลยไหมคะอย่างที่เคยได้ยินมาก็จะมีใบน้อยหนามีหวีเสนียดอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือถ้าเราอยากจะรักษาเองจริงๆก็ได้เพราะเห่าเนี่ยจริงๆการวินิจฉัยเนี่ยก็วินิจฉัยด้วยตัวเองอยู่แล้ว คือเห็นตัวก็รู้แล้วว่าเห่าไม่ค่อยผิด
1: เห็น
0: ไข่ก็รู้ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆเป็นเราก็รู้แล้วคือการถ้าจะหวีอย่างเดียวนะคะหวีเสนียดอย่างเดียวก็ได้เพราะมันเป็นการหวีแล้วกำจัดทั้งไข่ทั้งตัวแมลงออกไปก็ควรจะหวีสักวันเว้นวันนะคะผีหวีทุกวันจนกว่าจะไม่มีทั้งไข่แล้วก็ตัวประมาณสัก2อาทิตย์อะค่
1: ะ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยกว่ามันจะฟักเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ถึงจะเป็นตัวโตตัวแก่นะคะในขณะที่ถ้าเราใช้ยาก็ยังต้องหวีนะคะเพราะว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยฆ่าเฉพาะตัวแมลงไม่ได้ฆ่าไข่เพราะฉะนั้นถ้าไม่หวีอีกอาทิตย์2อาทิตย์หน้ามันก็กลับมาอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งอาจจะต้องใช้ยาร่วมกับหวีบางคนเขาก็ใช้เป็นแค่พวกคอนดิชันเนอร์
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องใช้ยาอะไรก็ได้เด็กๆอะค่ะก็เอาคอนดิชันเนอร์มันจะลื่นๆนะคะใช้คอนดิชันเนอร์หมักก่อนแล้วค่อยสางง่ายๆเห่านี่ง่ายสุดเลยค่ะอันนี้แนะนำว่ารักษาเองก็ได้ค
1: ่ะอย่างนี้คุณหมอจะมีคำแนะนำไหมคะมันอาจบางทีมันอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเหลือเกินกับการที่จะไม่ให้เราเนี่ยได้เจอกับเห่าจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะ
0: เราคงต้องพยายามถ้าเด็กอ่ะมันเล่นด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรักษาความสะอาดสระผมสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าเราเป็นเราก็ควรจะระมัดระวังไม่เอาของใช้ของเราเนี่ยไปให้ไป
1: ะ
0: นะคะรวมทั้งการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันการใช้หวีร่วมกันไม่ควรจะใช้เลยค่ะ
1: ค่ะโอ้โหนี่โรคเห่านะคะก็สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะคะมาถึงอีกหนึ่งโรคดีกว่าที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะกับโรคผิวหนังอักเสบค่ะโรคผิวหนังอักเสบมันสาเหตุเกิดจากอะไรคะหมอ
0: คือผิวหนังอักเสบเนี่ยจะมี2แบบคือเกิดจากสาเหตุภายในเป็นเองขึ้นมาก็ได้บางคนก็จะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยก็มีนะคะกับอีกประเภทนึงก็คือเกิดจากสารภายนอกไปโดนไปสัมผัสสารอะไรแล้วอักเสบอยากจะยกตัวอย่างพวกโลหะค่ะนิกเกิลอาจจะเคยเห็นคนแพ้ตุ้มหูของปลอมอะค่
1: ะ
0: จะมีคนแพ้ตุ้มหูตุ้มหูก็คือโลหะพวกนิกเกิลเพราะฉะนั้นพวกนี้นอกจากมีผื่นที่หูแล้วเนี่ยบางทีก็มีที่หัวเข็มขัดเพราะหัวเข็มขัดก็เป็นโลหะผสมนาฬิกานะเครื่องประดับใส่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพวกนี้จะคันขึ้นมา
1: ค่ะแล้วอาการของโรคผิวหนังอักเสบจะมีเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: คือมันอาจจะมีอาการได้3แบบแล้วแต่ว่ามันเป็นระยะเฉียบพลันมันก็จะเป็นผื่นมีน้ำเหลืองไหลคันมากนะคะส่วนระยะกึ่งเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นผื่นแดงๆมีขุยส่วนระยะเรื้อรังมันจะเป็นผื่นหนามากแล้วก็ขุยหนาแต่ทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะคันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ผิวหนังอักเสบจะค่อนข้างคันมาก
1: แล้วเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะหมอว่าเราเกิดอาการแพ้จาก
0: แพ้อะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนึงก็คือต้องใช้สังเกตเช่นบางคนใช้แชมพูสระผมบางยี่ห้อแล้วเป็นนะคะหรือว่าใช้ยาย้อมผมถ้าใช้สารธรรมชาติไม่เป็นใช้ยาย้อมผมชนิดนี้ที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทีไรเป็นทุกทีก็อาจจะแพ้สารกลุ่มนี้หรือบางคนแพ้ลิปสติกนะคะใช้ลิปสติกบางสีได้บางสีไม่ได้หรือแพ้หนังแพ้ยางก็จะเป็นผื่นบริเวณที่ตัวเองใช้ขั้นที่1สังเกตก่อนพอสังเกตได้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีเทสถ้าอยากจะเทสเองเช่นเครื่องสำอางที่เรามีอยู่อยากจะลองดูบ้างอย่าไปลองกับหน้าลองกับผิวหนังอ่อนๆตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงท้องแขน
1: ตรงท้องแขน
0: ลองนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าทาทุกวันสมมติเราเคยทาสมมติสงสัยเป็นครีมทาหน้าลองมาทาเหมือนกับที่ทาที่หน้านี่แหละแต่ทาที่ท้องแขนน้อยๆนะคะอย่าทาเยอะทาเยอะเดี๋ยวผื่นเยอะก็ทานิดเดียวสักพักนึง 2-3 วันถ้ามันขึ้นผื่นก็แปลว่าน่าจะแพ้ผื่นก็จะเหมือนกับที่ขึ้นที่หน้า
1: อันนี้ก็จะเป็นวิธีการ
0: ต
1: รวจสอบด้วยตัวเองก่อนแล้วยังมีวิธีการอื่นอีกไหมคะ
0: มีค่ะก็ถ้าไปหาแพทย์เขาก็จะมีการวางสารที่คิดว่าตัวคิดว่าอยู่ในเครื่องสำอางที่เราใช้ชนิดนั้น ถ้าจะช่วยหมอเนี่ยก็คือต้องไปบอกว่าสงสัยจะเป็นน้ำหอมนะสงสัยจะเป็นยาครีมทาหน้านะเพราะเขาก็จะมีเซตของเขาอะค่ะจะได้ไม่ต้องทำแบบเยอะแยะไปหมดนะคะก็จะเป็นแผ่นมาแปะที่หลังแล้วก็ดูมีสารหลายชนิดพอ2วันต้องมาอ่าน

0: ผลทีนึง3วันมาอ่านผลทีนึงครบอาทิตย์มาดูอีกทีนึงว่ามันมีตุ่มขึ้นตรงสารชนิดไหน
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่า patch test
1: แล้วนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างล่ะคะ
0: ถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรต้องเลี่ยงอย่างเดียวนะคะไม่โดนเลยอย่างบางคนนี่จะเห็นว่าใส่ของปลอมไม่ได้เลยนะคะต้องใส่ทองแท้เท่านั้น
1: อันนี้คือไม่ได้พูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงเลยเพราะเนี่ยถ้าฉันใส่ของปลอมแล้วเดี๋ยวมันผื่นขึ้นนะคือมันขึ้นจริงๆ
0: ขึ้นจริงๆค่ะแล้วคนนั้นเนี่ยดีมากเอาไว้เทสว่าทองนี่ทองแท้
1: ทองแท้ไม่แท
0: ้ใช่ค่ะ
1: เราสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เพราะฉันใครเป็นนี่โอ้โหถือว่าเป็นลาภประเสริฐเลยล่ะคุณจะได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายโรคเลยนะคะมาเริ่มกันต่อเลยดีกว่ากับโรครังแคที่หน้าปกติฟังแล้วจะรู้สึกแต่ว่าเอ้ยรังแคมันเกิดที่ศีรษะเดี๋ยวนี้เนี
0: ่
1: ยแล้วโรครังแคที่หน้ามันยังไงคะ
0: จริงๆมันโรคเดียวกันนะคะรังแคที่ศีรษะหรือรังแคที่หน้าแต่ว่ารังแคที่หน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่คิ้วก็คือคิ้วก็คล้ายกับหนังศีรษะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีข้างจมูกนะคะหน้าหูหลังหูเป็นได้หมดเลยบางคนก็เป็นรอบปากด้วยปัจจัยเหมือนกันกับรังแคที่ศีรษะค่ะก็คือผิวแห้ง
1: ค่ะ
0: เครียดอดนอนหรือว่าแสงแดดก็จะเป็นตัวกระตุ้นจริงๆโรคเนี่ยเกิดเองนะคะเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองไม่ได้มีสาเหตุภายนอกแต่ตัวกระตุ้นที่บอกมาเนี่ยจะทำให้ผื่นเหอะมากขึ้นเพราะนั้นบางช่วงคนกลุ่มเนี้ยบางช่วงก็สวยเลยค่ะแต่พอหน้าหนาวหรือว่าไปฟอกสบู่มากๆทีนึงผื่นมันก็จะเริ่มคันๆขึ้นมาข้างจมูกก็มี
1: อย่างอาการคันที่ศีรษะหรือว่ารังแคเนี่ยเรายังพอรู้กันว่าอาจซื้อแชมพูสระผมขจัดรังแคมาดูแลรักษาด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงล่ะคะ
0: คือดูสาเหตุก่อนก็ได้ค่ะเพราะถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยพอเครียดทีไรเป็นทุกทีเราก็พยายามอย่าให้เครียดแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองอดนอนแล้วเป็นเราก็เลี่ยงตัวกระตุ้นถ้าเลี่ยงตัวกระตุ้นเนี่ยมันมักจะเป็นน้อยลงหรือว่าถ้าเราเป็นจากแห้งน้อยๆ นะคะเราสามารถใช้ครีมบำรุงผิวปกตินี่แหละทาได้กับอย่าล้างหน้ามาก คือบางคนสะอาดมากเลยค่ะล้างหน้าทั้งวัน
1: คิดว่าแบบล้างบ่อยน่าจะดีน่าจะดี
0: คือพวกผิวหนังอักเสบทั้งหมดเนี่ยอย่าล้างหน้าหรืออย่าล้างตัวหรือเป็นตรงไหนอย่าล้างบ่อยเพราะว่ายิ่งล้างมันจะยิ่งแห้งอะค่ะ
1: บางคนจะเข้าใจว่ายิ่งล้างยิ่งสะอาดจริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่สะอาดจริงแต่แห้งค่ะยิ่งล้างเราจะลองเรารู้เลยว่าสบู่หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือทำให้ลดความมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งล้างไปอ่ะก็จะยิ่งแห้งขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราถูกกระตุ้นด้วยแห้งเราก็ควรจะเลี่ยงไม่ฟอกสบู่เยอะใช้ครีมบำรุงอย่าอาบน้ำอุ่นค่ะ
1: นี่ได้วิธีดูแลป้องกันตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะมากันที่อีกโรคนึงเลยโรคนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นคือโรคลมพิษเวลาเป็นแล้วมันจะเหอขึ้นนะคะแล้วมันก็จะคันแล้วมันก็จะแสบไปหมดเลยอาการนี้จริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็สาเหตุหลักของลมพิษเนี่ยจริงๆคือแพ้ก็ได้หรือบางทีผิวไวเกินไปบางส่วนก็ไม่มีสาเหตุจริงๆอะค่ะคือมันเป็นเองทีนี้แพ้อะไรได้บ้างที่พบบ่อยจริงๆก็คือแพ้อาหารทะเลอาจจะเคยได้ยินแพ้กุ้งแพ้ปูนะคะก็แพ้อาหารทะเลหรือแพ้ยาแพ้ยาก็เป็นได้นะบางคนผิวไวค่ะโดนร้อนโดนเย็นก็ขึ้นบางคนนั่งกดทับอะค่ะ
1: ก็เป็น
0: โดนอะไรขีดข่วนก็ขึ้นนะคะ
1: หรือว่าความชื้นอะไรอย่างงี้ก็แพ้เหงื่อตัวเอง
0: ก็อาจจะไม่ใช่แพ้เหงื่อนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนอากาศก็เกิดมันกระตุ้นถูกกระตุ้นให้ขึ้นเพราะลักษณะของลมพิษเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผื่นชนิดอื่นเรียกว่าชาวบ้านก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นลมพิษแน่ก็คือผื่นมันจะนูนแดงคันมากแล้วเวลาเป็นเนี่ยค่ะหายใน24ชั่วโมงนะคะ1ผื่นแต่ว่าผื่นอาจจะเลื่อนไปเร
1: ื่
0: อย
1: ๆ
0: เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแต่ผื่นอันสมมติเคยเป็นผื่นที่ข้อมือมันก็จะยุบไปใน24ชั่วโมงแต่มันจะเลื่อนไปเป็นตรงอื่นเรื่อยๆแล้วเวลาหายไม่มีรอยนะคะลมพิษ
1: แล้วอย่างนี้มันจะมีระยะแล้วก็ความรุนแรงของ
0: โรคแตกต่างกันนิดนึงคือถ้าลมพิษเราแยกว่าเป็นลมพิษเรื้อรังหรือลมพิษเฉียบพลันถ้าลมพิษเฉียบพลันเนี่ยคือเป็นภายใน6สัปดาห์ค่ะถ้าเกิน6สัปดาห์เนี่ยเป็นเรื้อรังที่แยกอย่างนี้เพราะว่าถ้าลมพิษเฉียบพลันมักจะมีสาเหตุแต่ถ้าลมพิษเรื้อรังเนี่ยส่วนมากไม่มีสาเหตุแต่ส่วน
1: จะมาเมื่อไหร่ก็มาเลย
0: ค่ะเป็นเองแต่เป็นนานแต่ว่าต้องระวังก็คือพวกเรื้อรังเนี่ยอาจจะมีตัวกระตุ้นที่เป็นโรคติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ข้างในของเราเช่นโรคติดเชื้อมีพยาธิอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่มีอาการไงคะแต่มีลมพิษเพราะเราแพ้ไอ้เชื้อโรคที่มันอยู่ในตัวเรา

0: หรือฟันผุบางคนก็เป็นลมพิษเรื้อรังได้ในขณะที่วังโรคมันลงแมลงมีหลายโรคนะคะที่สามารถออกมาเป็นลมพิษได
1: ้
0: ไทลงไทรอยก็เป็นลมพ
1: ิ
0: ษ
1: ได
0: ้ค่ะแต่พวกนั้นจะเป็นในกลุ่มเรื้อรังคือเป็นนาน
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงนะคะว่าเราเป็นลมพิษที่สามารถรักษาได้เองหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า24ชั่วโมงมันก็จะหยุดไปเองหรือว่าเราจะเป็นลมพิษขั้นรุนแรงที่มันจะนำไปสู่โรคอื่น
0: ๆเราต้องดูอาการว่ามีอาการอื่นเพิ่มหรือเปล่าอะค่ะถ้าลมพิษเฉียบพลันส่วนใหญ่ไม่มีคือถ้าเป็นต่ำกว่า6อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยมีโรคอะไรนะคะส่วนใหญ่หายเองหายไปกินยาก็หายแต่พวกที่เป็นเรื้อรังเนี่ยส่วนมากจริงๆก็ยังไม่มีสาเหตุนะคะแต่ว่าส่วนน้อยอาการมันจะออกมาค่ะก็คือถ้าสมมติเราเป็นไทรอยด์เราอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นประจำเดือนไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นมะเร็งมันก็มีซีดมีไข
1: ้
0: คือไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามีอย่างอื่นอาการมันออกมาอยู่แล้วตั้ง6อาทิตย์ไม่ต้องกลัวเลยค่ะ
1: แล้วมีขั้นตอนวิธีการรักษาของลมพิษเป็นยังไงคะ
0: ก็พวกนี้สารที่หลั่งออกมาเป็นฮิสตามีนเพราะนั้นเราก็จะกินยาต้านฮิสตามีนจริงๆทุกคนก็น่าจะถ้าคนที่เคยเป็นนะคะก็คงจะเคยไปซื้อยากินเองมาบ้างแล้วล่ะค่ะกินยาก็ดีขึ้นนะคะยามันก็จะช่วยต้านฤทธิ์ของสารที่เราแพ้แต่ว่าพอสารที่เราแพ้ต้องรอให้หมดไปเองนะคะบางคนกินยาเม็ดเดียวแล้วคิดว่าจะหายบางทีไม่หายเพราะบางทีเรากินกุ้งไปเยอะหรือว่าสารกุ้งยังไม่ถ่ายเลยมันยังอยู่ในตัวอาจจะ3วัน5วันเราก็ต้องกินยาไปยาวขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่คนค่ะบางคนก็ขับออกไปเร็วมากก็หายเร็ววันเดียวก็หายไม่ต้องกินยาก็หาย
1: เอาเป็นว่าเช็คระยะตัวเองอาการของตัวเองแล้วถ้าเป็นหนักๆก็ไปหาคุณหมอ
0: ใช่
1: ดีที่สุดดีกว่า
0: ดีที่สุด
1: เรามาทิ้งท้ายกันอีกสักโรคนึงแล้วกันค่ะเป็นโรคยอดฮิตนะคะที่ทุกคนเป็นกันอย่างแน่นอนเลยนั่นคือโรคสิวสิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคนึงเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะฮิตจริงๆค่ะเป็นคิดว่าเป็นทุกคนไม่เคยมีใครไม่เป็นเพราะว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือพอเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนเปลี่ยนเราก็จะเริ่มเป็นสิวหน้ามันขึ้นมาทีนี้พอเริ่มหน้ามันเนี่ยมันก็จะเกิดการอุดตันได้ง่ายที่รูขุมขนก็จะเป็นสิวอุดตันหรือถ้าอักเสบมีเชื้อโรคก็จะเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆแดงๆอะค่ะก็เป็นสิวอักเสบแทน
1: อย่างนี้น้องๆหนูๆหรือว่าคนทุกคนที่ยังคงเป็นสิวอยู่คุณหมอจะแนะนำวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็รักษาความสะอาดใบหน้าตามปกตินะคะคือมากเราต้องเดินสายกลางไม่ว่าทุกโรคถ้ามากเกินไปเดี๋ยวหน้ามันก็มันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันมันก็จะงงค่ะมันก็จะเริ่มมีสิวขัดหน้ามากไปก็เป็นสิวอีกคือใช้สบู่อ่อนๆนะคะล้างหน้าปกติเช้าเย็นพอ
1: ไม่ต้องล้างบ่อยๆจะเคยเห็นเพื่อนที่หน้ามันล้างกันทั้งวันเลย
0: แต่ก็ไม่หายใช่ไหมคะ
1: ไม่หาย
0: มันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องดูว่าอะไรกันที่ทำให้ฮอร์โมนเราเปลี่ยนไปบ้างเช่นถ้าเราชอบเล่นเกมกลางคืนไม่ได้นอน
1: ไม่ได้หลับ
0: ไม่ได้นอนฮอร์โมนมันก็ไม่ค่อยปกตินะคะถ้าบังเอิญจะต้องอ่านหนังสืออันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าขอว่าอย่าเครียดอย่าอดนอนนะคะมันก็จะยิ่งทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหญ
1: ่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการดูแลรักษาและก็ป้องกันตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาผิดแต่วัดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะและวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพทุกวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

0: สอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับผม
1: รวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีตลอดทั้งวันกันด้วยครับ
0: โอเคครับก็กลับมาเวทเทรนนิ่งกันอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็อย่างที่บอกครับการออกกำลังกายของเราก็จะมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นเวทเทรนนิ่งซึ่งในวันนี้ผมยกท่าทางที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนฟังชั่นอลเทรนนิ่งเข้ามา
1: ครับผม
0: ฟังชั่นอลเนี่ยมันย่อมาจากการใช้เขาเรียกอะไรนะฟังก์ชันหรือการเคลื่อนไหวการใช้งานของร่างกายเรา
1: ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจริงๆมันทำแบบนี้มันทำงานร่วมกัน
0: ใช่การกลมๆการยกตัวการเวลา
1: ย่อแล้วยืดบิดตัวอะไรทั้งหลาย
0: ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะก้มแล้วอุ๊ยโหปวดหลัง
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละมันเกิดมาจากการฝึกเขาเรียกว่าอะไรนะเอาพวกท่าทางพวกนี้เอามาทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราแบบนี้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บด้วย
1: ได้ครับ
0: ครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ

0: โอเคกลับมาแล้ว
1: ครับผม
0: เราใช้เป็นแผ่นน้ำหนัก
1: ครับ
0: ครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือพอเราใช้โหลดหรือว่าน้ำหนักเข้ามาเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอุปกรณ์ที่บ้านมีดัมเบลหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเราใช้ที่หาได้ที่บ้านได้นะ
1: ได้ครับอะไรก็ได้ที่หยิบมีความมั่นคงและแข็งแรงและมีน้ำหนักประมาณนึง
0: โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาท่าแรกเราจะเริ่มจากการสควอตก่อน
1: เพราะฉะนั้น
0: สควอตเนี่ยเราเอาน้ำหนักไว้ข้างตัว
1: เดี๋ยวผมสควอตเนี่ยจะเจอได้บ่อย
0: ครับผม
1: ท่าที
0: ่นั่งเก้าอี้นั่นแหละ
1: มันจริงๆทำไมต้องฝึกบ่อยเพราะจริงๆแล้วร่างกายเราก็ทำงานลุกนั่งตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกเป็นประจำ
0: จริงๆแนะนำอย่างนี้ด้วยนะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเป็นแบบพนักงานเขาเรียกว่าอะไรทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศเข้างานตามเวลาถ้านั่งนานๆเนี่ยเอาสควอตไปฝึกได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้อง
1: ถ้ามันเบสิกเลย
0: เปลี่ยนอิริยาบถ
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปท่าแรกกันเลยถือน้ำหนักไว้ชิดลำตัวนิดนึงเก็บลำตัวเก็บแขนไม่ใช่เก็บลำตัวนะเก็บแขนไว้ชิดลำตัวอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับย่อนะย่อแล้วก็ยืดขึ้นแค่นี้เองนะครับผมนี่คือสควอตนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วสควอตเนี่ยมันควรจะต้องย่อถึงจุดไหนเดี๋ยวลองดูที่โค้ชจ๊าบนะครับตอนย่อเนี่ยมันเป็นท่าทางที่ธรรมชาติมากสำหรับคนนั่ง
1: ใช่ครับ
0: คิดสภาพว่าเหมือนเรานั่งยองลงไปถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรระวังอย่างนึงก็คืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการพอเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยเท้าเรากระดกหรือเข่าเรามันสไลด์ออกไปด้านหน้าเยอะเกินไปนะครับรวมถึงการที่เข่าเรามันดีบเข้ามาหากันอันนี้อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับโอเคชัดท่าสควอตผ่านไปท่าที่2เขาเรียกว่าท่าสวิงคือเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นน้ำหนักเนี่ยไอตัวน้ำหนักเราอ่ะ

0: กลับไว้ที่ด้านล่างจากนั้นให้แขนเราเป็นตัวเหมือนตัวลูกตุ้มนาฬิกา
1: ครับผม
0: นาฬิกายุคเก่าหน่อยนะ3 2 1ไปครับยืดตัวขึ้นแบบนี้สวิงคือการสวิงเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเหมือนเราเหวี่ยงอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เราถือน้ำหนักอะแล้วเราเหวี่ยงแต่ระวังสมาชิกที่บ้านที่นั่งอยู่ข้างหน้าด้วยนะตอนนี้เราเหวี่ยงปุ๊บเดี๋ยวมันโดนศีรษะกันไม่เอานะ
1: โดนศีรษะโดนของหลุดมืออย่างเงี้ย
0: จับให้มันคงแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยจริงๆแล้วอะเราเหมือนเราจะเหวี่ยงให้มันไปข้างหน้าแหละแต่เราต้องใช้การเกร็งหน้าท้องรวมถึงการเกร็งแขนและหัวไหล่เนี่ยให้น้ำหนักอยู่ที่ลำตัวเราเพราะฉะนั้นการเกร็งกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเกร็งเนี่ยมันจะอยู่ที่แกนกลางลำตัวรวมถึงต้นขาด้วยนะจริงๆแล้วเพราะเป็นการออกแรงถีบมาจากพื้นเลย
1: ใช่เน้นส่วนล่างกันก่อนฮะ
0: ใช่ครับ
1: ล่าง
0: โอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนที่เหวี่ยงก็ระวังนิดนึงอย่าให้มันต่ำเกินไปแล้วก็สูงจนเกินไปเพราะทางอันตรายให้มันอยู่สักช่วงบริเวณ
1: สักประมาณมือเราลงประมาณหัวเข่า
0: หัวเข่า
1: ย่อประมาณนี
0: ้อยู่ช่วงหัวเข่าพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เหวี่ยงถ้าใครถืออุปกรณ์ที่มีลักษณะยาวๆเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะอาจจะโดนช่วงขาได้
1: ใช่ครับ
0: อาจจะต้องระวังนิดนึงเปิดขากว้างนิดนึงนะครับโอเคเก่งนะท้องเยอะอ่ะท่าที่3ต่อเนื่องกันเลยท่าที่3เค้าเรียกว่าท่าสควอทจัมป
1: ์สควอทจัม
0: ป์แต่จัมป์ของเราในที่นี้คือพอจัมป์เนี่ยมันไม่ใช่กระโดดขึ้นไปแค่เดียวจนสูงจัมป์คือพอย่อสควอทปุ๊บ3 2 1ย่อปุ๊บเราแค่ขยิบขึ้นแค่น
1: ี้แค่ขยิบถ้าออปชั่นไม่ไหวก็ขยิบ
0: ถ้าสมมุติถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่มั่นคงให้เราหาหลักดีๆก่อนสมมติถ้าเราเหยียบปุ๊บตรงนี้มันลื่นหรือเปล่าที่บ้านนะ
1: นะครับผม
0: หาเหลี่ยมปุ๊บแค่นี้แล้วก็ขยิบขึ้นมาแค่นี้ก็ได้พร้อมแล้ว3 2 1ไปนะปึ๊บยืดตัวใช่ครับถ้าใครไหวอ่ะลองกระโดดขยิบขึ้นมานี่ประมาณนี้ดีครับการกระโดดแบบนี้ทำให้อย่างที่บอกครับกล้ามเนื้อต้นขาเรามันรับโหลดเยอะสุดแล้วออกแรง 100% ให้น้ำหนักตัวลอยขึ้นมาจากพื้น

0: โอเคไปนี่คือเซตที่1นะ
1: ครับผม
0: เราทำแบบเดิมอีกรอบหนึ่ง
1: เริ่มจากสควอตนะครับผม
0: ครับผม
1: นั่งนั่นเองนะฮะ
0: 3 2 1ไปยืดใช่ครับ
1: โค้ชต้อครับ
0: ครับ
1: การสควอตนี่เราสามารถวางเท้าได้กี่แบบบ้างครับหลักๆ
0: โหจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างหลักง่ายๆก็จะมีแบบเท้าแคบเท้ากว้างหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าเรียกว่าซูโม่สควอตแบบนี้ก็มีแต่หลักๆแล้วถ้าเราเอาแบบพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเราก็จะวางในแนวของประมาณลำตัวเราก็คือช่วงหัวไหล่หรือช่วงสะโพกเราประมาณนี้นะครับ
1: การวางเท้าแตกต่างก็ได้กล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมครับผม
0: ใช่ครับถูกต้องครับโอเคครับงั้นอย่างที่บอกการวางเท้าปรับเปลี่ยนมุมของการวางเท้าเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรงดันตัวเราขึ้นมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนิดเล็กน้อยจากบางทีเรายืนแคบเนี่ยต้นขาด้านหน้าอาจจะใช้แรงเยอะแต่สมมติถ้าเผื่อเราเปิดออกไปกว้างขึ้นกลายเป็นต้นขาด้านหลังออกแรงเยอะกว่าอะไรแบบนี้จะเป็นแบบนั้น
1: อาจจะลองปรับเปลี่ยนกัน
0: สามารถทำได้เลยนะสวิง
1: นั่นเองครับผม
0: พร้อมครับ3 2 1โน้มปึ๊บแล้วขึ้นอย่างที่บอกนะให้มันอยู่ช่วงหัวเข่านะแล้วยืดตัวขึ้นให้ตรง
1: ดันสะโพกไปด้านหลังเยอะๆนะครับ
0: ครับผมท่านี้มันไม่ใช่การย่อสควอตเมื่อกี้นะมันเป็นการเหมือนเราพับตัวลงไปแล้วยืดขึ้น
1: สควอตนี่คือการลุกนั่งนะครับ
0: สควอตคือการใช่ครับคือการนั่งลงไป
1: ถ้าสูงนี้จะเป็นการพับตัวเน
0: า
1: ะ
0: การพับการพินช์เราจะไม่ได้นั่งลงไปเลยสังเกตว่าเห็นไหมขาเราจะไม่ได้ย่อลงไปแบบนี้ถูกไหมแต่การสวิงคือการพับแล้วเหวี่ยงขึ้นมาโอเคครับเรียบร้อย
1: ท่าสุดท้ายครับ
0: สควอตจัมป
1: ์สควอตจัมป์ฮะหรือถ้าใครจัมป์ไม่ไหวก็ขย่งได
0: ้ได้ครับ
1: ฝึกบาลานซ์ให้ดีครับข้อเท้าเราก็ได้แข็งแรงด้วยความมั่นคงของฐานลำตัวเรา
0: เราอะสมมติถ้าเรายังรู้สึกว่าเอ้ยจัมป์แล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่ไหวเลยรู้สึกว่ามันหนักเกินไปเราสามารถย่อให้สุดแล้วขึ้นให้สุดแบบนี้ก็ได้ให้อย่างที่โค้ชจัมป์บอกคือข้อเท้ารวมถึงกล้ามเนื้อมัดเล็กคือพวกน่องอะไรพวกนี้มันทำงาน
1: ได้แข็งแรงด้วยนะ
0: ฮึบไปครับเรากระโดดขึ้นนิดนึงทำให้ไหวเหมือนเดิมยืดยืดดีครับเห็นไหมเราไม่ได้ทำต่อเนื่องกันเยอะเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเรามันทำงานเพราะฉะนั้นเราทำต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นแนวคาร์ดิโอแหละโอเคเรียบร้อยครับ
1: อ่ะนี่เซตที่แล้วครับโค้ชเซตที่สอง
0: เรียบร้อยแล้ว
1: เซตที่สอง

0: เมื่อกี้เราใช้แนวของการออกแรงมัดใหญ่ใช้กล้ามเนื้อหลักๆใช้ต้นขาไปแล้วทีนี้เรามาใช้ขาเหมือนกันแต่ข้างเดียวก็คือสลับข้างเขาเรียกว่าท่าลัง
1: หลังเจสต์นั่นเองนะ
0: ท่านี้เราจะเป็นท่ารีเวิร์สลังนะครับรีเวิร์สลังก็คือเรายืนแบบนี้จากนั้นก้าวไปด้านหลังหนึ่งข้างแล้วกลับมาแต่ไอตัวน้ำหนักเนี่ยถือไปด้านบนแบบนี้หรือว่าด้านบนแบบนี้แล้วก้าวปุ๊บแล้วก็กลับสลับไปสลับมาแบบนี้อันนี้คือท่าแรกของเราถ้าพร้อมแล้วพร้อมยัง
1: พร้อมครับผม
0: โอเค
1: ต่อแล้ว
0: ไปครับไปเลยนะสลับข้างเหมือนเราก้าวไปสุดเขาเรียกว่าอะไรสุดช่วงขาส่วนการเซตอัพของท่านผู้ชมทางบ้านนะเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยจริงๆให้เริ่มจากการวางเท้าแบบนี้ที่พื้นก่อนแบบนี้เลยแบบผมเนี่ยปึ๊บแล้วค่อยๆยืนขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มจากด้านบนแล้วเราย่อลงไปอ่ะตอนเริ่มต้นการวางเท้าอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการมุมต่างๆในการย่อหรืออะไรเงี้ยได้ไม่เต็มที่นะครับ3 2 1โอเคจากนั้นท่าที่2เราทำเหมือนเมื่อกี้แต่ใช้มือเดียว
1: มือเดียว
0: มือเดียว
1: ครับ
0: นี่นะเวลาทำปึ
1: ๊บแต่เราเหวี่ยง2มือ
0: เมื่อกี้เราเหวี่ยงไงนะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: มือใช่ครับจับพร้อมกัน
0: ทุกอย่างเหมือนเดิม
1: ใช่ครับฝึกแยกเนาะเมื่อกี้เราฝึกการออกแรง2เท้า2แขน
0: ใช่ครับ
1: รอบนี้1เท้า1แขนกัน
0: ได้เป็น alternating แล้วเป็น alternate ก็คือแยกภาษาสัมผัสในการควบคุมแหละนะครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะพร้อมครับไปเหวี่ยงขึ้นปึ๊บไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมนะคือเราก็ยังโน้มตัวดันสะโพกไปด้านหลังเหมือนเดิมแต่แค่การออกแรงเนี่ยควบคุมจากขาแขนข้างเดียวแล้วเหวี่ยงขึ้นมาเห็นไหม
1: ให้กับดัมเบลหรืออุปกรณ์เราอยู่ตรงกับลำตัวเนาะ
0: โค้ชใช่ครับ
1: ถูกต้องกับเส้นตรงกลางอกของเราเลยชี้เป็นเส้นตรง
0: ท่านี้ถ้าเราพักตัวแล้วดันสะโพกไปด้านหลังจริงๆเนี่ยในขณะที่เราเอาดัมเบลขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกร็งหน้าท้องอ่ะ
1: ใช
0: ่พอสมควรเลย
1: ด้านข้างลำตัว
0: โอเคครับเปลี่ยนข้างเลยครับเปลี่ยนข้างแล้วไปต่อเลยนะแบบนี้ฮึบใช่ท่านี้ทำให้เขาเรียกอะไรนะฮาร์ทเรทเราขึ้นสูงด้วยเก่งหน้าท้องด้วยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลุนลีนขึ้นนะถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำนะท่านี้
1: ใช่ครับฮาร์ทเรทสูงฮะพอผ่านพลังงานส่วนเกินออกไป
0: ฮึบโอเคครับ
1: ผ่านไปแล้วฮะโค้ชสองท่าลังเจสกับสวิง
0: ท่าที่3
1: ใช่
0: เรามีจัมปิ้งลังคือปึ๊บก้าวสลับขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนที่เราทำท่าแรกเราทำแค่ขึ้นมาช้าๆขึ้นมาช้าๆไหมรอบนี้เราทำให้มันเร็วขึ้นนิดหนึ่ง
1: เร็วขึ้นนะ
0: เ
1: ปลี่ยนขากลางอากาศ
0: ถูกต้องครับ
1: สลับกระโดด
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ปึ๊บสลับปึ๊บสลับสำหรับออปชั่นใครไม่ไหวครับเหมือนเดิมให้เราก้าวก้าวใครไหวปุ๊บอ่ะสลับเออประมาณนี้โอเคครับเรียบร้อย
1: เหนื่อยเหมือนกันค่ะนี
0: ่ครับผม
1: เท้ารอยจากพื้น2เท้านี
0: ่
1: ออกแรงแบบพาวเวอร์เนาะ
0: กลับมาอีกรอบนึงรอบนึงล้างสามสองหนึ่งไปครับแล้วก็ยืนขึ้นนี่นะค่อยทำโค้ชจ้าแล้วก็ทำช้าช้า
1: อ๋อนี่ว่ากระโดดนะเราเริ่มจากล้างธรรมดาก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อันนี้ท่าแรก
1: ใจร้อนไปหน่อยเมื่อกี้เรียกว่าโดดต่อแล้ว
0: คนมันฟิตนะ
1: ฟิตนะอยากฟิตต้องไปเจอกันในคลาสคาร์ดิโอก่อน
0: ทำไปเรื่อยยืดอกขึ้นอันนี้อย่างที่สังเกตนะลดสปีดลงได้3 2 1โอเคอย่างนี้บอกถ้าทำเร็วเกินไปเห็นไหมข้อแตกต่างมันก็จะเป็นคาร์ดิโอ
1: ใช่ครับ
0: ฮาร์ทเรทมันสูงมาก
1: เหนื่อย
0: ใช่
1: แต่การโฟกัสกล้ามเนื้อก็จะทำได้ยากกว่าการทำช้าแบบนี้แบบเวทเทรนนิ่ง
0: ถ้าเวทเทรนนิ่งเราก็จะทำช้าหน่อยเน้นแต่ละครั้งเน้นนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: สวิง
1: วันอัม
0: เดียวนะครับผมวันอัมสวิง3 2 1ไปครับ

0: เน้นโน้มตัวนะโน้มตัวโน้มตัวไปข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรโน้มตัว
1: พับตัว
0: พับตัวดันสะโพกไปด้านหลัง
1: เออแต่ว่าเราจะพับแบบหลังตรงนะครับ
0: บอกโน้มตัวข้างหลังคุณผู้ชมยังงงโน้มตัวไปข้างหลังยังไง
1: งง
0: เก่งหน้าท้องนะครับ
1: เราจะนั่งแต่เราจะไม่นั่งอ่ะงงฮะจะนั่งไม่นั่งก็คือเราเหมือนแบบเอ๊ะเก้าอี้อยู่ข้างหลังฉันไหมนะหาเก้าอี้ให้เจอก่อน
0: สรุปจะนั่งหรือไม่นั่ง
1: ไม่นั่งครับ
0: โอเค
1: จะนั่งแต่ไม่นั่ง
0: ตอนนี้จะแต่ทริปของมันคือทริคเนี่ยคือเราต้องเก่งหน้าท้องตลอดเวลา
1: ครับ
0: ต้องเหวี่ยงขึ้นหายใจออกดีครับโอเคเปลี่ยนข้างเลยนะบายครับ
1: เก่งท้องท่านผู้ชมทางบ้านครับโค้ชบางทีอาจจับขวดน้ำเนี่ยอาจจะไม่ถนัด
0: ครับ
1: อาจจะไปใช้ออปชันเป็นแบบจับ2มือเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
0: จับ2มือแบบนี้นะจับขวดน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้ไปก่อนปึ๊บพอจับขวดน้ำขวดเดียวอาจจะแบบหลุดมือไปข้างหน้าได้
1: ใช่ครับปึ๊บหาอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงมั่นคงระดับนึงฮะเพื่อความปลอดภัยของเรา
0: โอเคครับถ้าเป็นดัมเบลก็ได้เลยนะ
1: ดัมเบลจับ
0: เยี่ยมเลยครับ
1: เยี่ยมเลยปรับน้ำหนักได้ด้วยเลือกถ้าที่เราไหว
0: ใช่ครับจัมปิ้งลังเนี่ยเราก็ต้องอย่างที่บอกนะค่อยๆทำ
1: ใช่
0: เน้นอีกทีนึงก็คือเราต้องทำช้าๆ
1: นะฮะ
0: ลงน้ำหนักให้เบาไว
1: ้สลับขาฮะ
0: 3 2 1ไปครับปึ๊บโดดสลับลงช้าๆแค่สลับข้างตั้งหลักใหม่ใช่แค่นี้เองใครไหวไฟต่อนะส่วนใครรู้สึกว่าเอ้ยโหทำไมมันเล้าอย่างนี
1: ้ทำให้ช้าลงได้
0: ช้า
1: ใช่
0: ได
1: ้ก้าวย่อให้เบา
0: ๆโอเคเรียบร้อยเป็นไงบ้าง
1: รู้สึกว่าฮาร์ดเรทสูงขึ้นพอท่าสุดท้ายแล้ว
0: โอเคทีนี้เรียบร้อยทีนี้เรามา
1: 2ชุดแล้วไปชุดสุดท้ายกัน
0: ชุดสุดท้าย
1: ใช่ครับ

0: ตัวที่3เนี่ยเขาเรียกว่าฮาร์ดเบอร์ปี
1: ้ครับผม
0: ทีนี้การทำฮาร์ดเบอร์ปี้วันนี้ง่ายๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากการเซตก่อนวิธีการคือเริ่มจากยืนแบบนี้แหละจากนั้นครับให้เราเหมือนเราจะลงไปนอนกับพื้นแบบนี้โดยวิธีการเหยียดขาแบบนี้แล้ววางมือวางขากลับมาแล้วก็กลับมายืนแค่นี้ครับอันนี้คือ1แหละทำไปเรื่อย
1: ๆโอเคครับ
0: วางมือเหยียดขาแล้วยืนแค่นี้เองถ้าพร้อมแล้วไปเลยเนาะ3 2 1ไปครับแล้วก็ยืนใช่แล้วก็ยืนแค่นี้ท่านี้แล้วมันดูยากตรงไหนโค้ชก็ดูนะลองสังเกตที่โค้ชนะโค้ชจับนะเนี่ยยืนขึ้นลงตอนม้วนตัวตอนเหยียดตัวเก่งหน้าท้องหัวไหล่ต้นขาท่านี้ใช้หมดเลยนะครับลองสังเกตดูดีๆลองโอเคเป็นไงบ้าง
1: ผมรู้สึกเมื่อยทั้งขาหัวไหล่ด้วยพร้อมกันเลย
0: ท่านี้ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าครูเบอร์ปี้เนี่ยเราต้องมีการกระโดดกระโดดไปกระโดดมาเนาะ
1: อาจจะเอาไปทำในพาร์ทของการกันคาร์ดิโอ
0: โอเคท่าที่2เขาเรียกว่าท่าสแนชทีนี้เนี่ยท่าสแนชเนี่ยเราก็จะเอาน้ำหนักกลับมา
1: ครับผม
0: ครับผมทำต่อกันทีนี้เวลาทำสแนชเนี่ยให้เราทำ2มือจับพร้อมกันเลย3 2 1แล้วก็ยกขึ้นมันจะต่างกับเพลสยังไงเพลสคือตอนที่เราทำเพลสคือเอามาพักแบบนี้แล้วยกแต่สแนชคืออยู่ด้านล่างจากนั้น1 2ปุ๊บยกขึ้นมาเลย1
1: รวบไปเลย
0: 2 3ตำแหน่งจากบริเวณหัวเข่าขึ้นเหนือศีรษะเป็นจังหวะเดียว
1: ครับผม
0: โอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับนับ1เลยอย่างนี้เลยปึ๊บโอเคนะมันจะไม่ใช่การเอาขึ้นมาแบบนี้แล้วยกไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมันจะไปจังหวะเดียวเลยปึ๊บ1ฮึบ2 3แบบนี้เลยท่านี้เราจะคุ้นชื่อเหมือนที่นักกีฬายกน้ำหนักใช้กัน
1: ใช่ครับน้ำหนัก
0: โอลิมปิก
1: ใช่ครับ
0: สแนช
1: สแนชเรียนเจิร์กอะไรพวกนี้นะ
0: โอเคแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยหรือว่ามันแข็งแรงไงเ
1: พรา ะประโยชน์อะไรบ้าง
0: ใช้หมดใช้หมดเลยใช้หมดเลย
1: เดี๋ยวเราไปกลับไปท่าแรกวางอุปกรณ์ฮาร์ฟเบอร์ปี้นะ
0: ฮาร์ฟเบอร์ปี้
1: ครับเบอร์ปี้
0: ทำช้าๆนะโค้ชนี่ฟิตมากเลยนะโค้ชจ้ำเนี่ย
1: เครื่องแรงไปหน่อยฮะ
0: โอเค3 2 1ไปครับสังเกตด้วยนะว่าตัวยังพยายามให้ตัวมันตรงนะแล้วก็ยืนดีครับไปเรื่อยโอเคเรียบร้อยยิ่งถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำท่านี้หรือว่ายังไม่เคยทำมาก่อนแล้วทำเนี่ยต้องยิ่งทำช้าๆค่อยๆก้าวค่อยๆยืนเพราะว่าท่านี้มันเป็นการปั๊มเลือดแล้วต้องเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายในจังหวะเดียวเพราะฉะนั้นเวลาหัวใจบีบตัวปึ้งเลือดไปใช
1: ้มันจะต้องให้ถึงทางหมดแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆทำนะครับโอเคไทยสองน้ำหนักมาม
1: าครับ
0: สแนชสแนช
1: สแนชฮะ
0: สแนช
1: ก็จะคุ้นชินกับนักกีฬาไทยสวย
0: นั่นเลยแบบนั้นเลย
1: เห็นไหมว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับไปเลยไหม
1: ไป
0: ผมดีครับจังหวะเดียวเลยนะด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกร็งหน้าท้องและออกแรงเนี่ยเกร็งต้นขาเหยียบพื้นให้เต็มฝ่าเท้านะแล้วส่งแรงไปโอเคครับเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับผ่านไป2เซต
0: อีกเซตหนึ่งสุดท้าย
1: เซตหนึ่งฮะ
0: ท่านี้เอาเซตหนึ่งเพราะว่าช่วงสุดท้ายแหละมันมีอยู่2ท่า
1: ฮะ
0: ฮาร์ดเบอร์ปี
1: ้เบอร์ปี้เซตอัพเหมือนท่าแฟรงค์เลยนะฮ
0: ะ
1: เวลาตอนเราลง
0: พร้อมนะ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1ไปครับ
1: ก็
0: ท่านี้ครับ
1: โค้ช
0: ครับผม
1: มันจะแบบนิกกันเลยนะระหว่างท่าสควอทถ้าเรามองดีๆ
0: ครับผม
1: เราย่อเห็นไหมว่าปลายเท้าการนั่งการยืนฮึบเป็นแบบสควอทเลยแถมก่อนที่เราก้าวเท้าไปนี่คือท่าแพลงค์นั่นเองเป็นการรวมกันเลยนะฮะฮึบฮึบ
0: เราต้องย่อไปก่อนเนาะ
1: ใช่ครับย่อขาเกร็งก้นเกร็งต้นขา
0: ย
1: เหยียดขาเกรงหน้าท้องล็อกหัวไหล่ให้นิ่งฮะวางฝ่ามือใต้หนก
0: ปึ๊บโอเคสุดท้ายแล้วสแนชสแนช
1: สแนชอ่ะ
0: มา
1: Let's go
0: สุดท้ายแล้ว3 2 1ไปครับปึ๊บดีขึ้นเลยนะบริเวณสักประมาณระดับเข่าเนาะน้ำหนักแล้วเกรงหน้าท้องดึงปุ๊บแล้วผักขึ้นไปเลยนะครับก่อนเริ่มดันน้ำหนักขึ้นเนี่ยหายใจออกนะปุ๊บดีมาก3 2 1เยี่ยมมากครับโอเคเยี่ยมเรียบร้อยเสร็จสิ้นอันนี้คือเซอร์กิตของเราเดี๋ยวเราจะไปฝึกหน้าท้องกันอีกสักเล็กน้อยในช่วงสุดท้ายครับ

0: โอเคครับก็เรากลับมาฝึกแกนกำลังตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามีประมาณ2ท่าวันนี้โดยที่เราจะทำกันจริงๆแล้วเราทำต่อเนื่องเลย
1: ครับผม
0: มันก็จะเน้นความต่อเนื่องของการฝึก
1: นักของ
0: ใช่ครับ
1: ตรงเรา
0: ดังนั้นเดี๋ยวเราไปไหมท่าแรกถ้าเราเรียกได้ยินคุณก็เป็นวีซิตหรือท่าโบสหรือท่าเรือนั่นเอง
1: โอเคนอนหงายครับ
0: ท่านผู้ชมทำบ้านทำตามแบบนี้ได้เลยนะนอนหงายชันเข่าก่อนเริ่มต้นแล้วถ้าพอเริ่มเสร็จปุ๊บให้ค่อยๆยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาค้างไว้แล้วเอามือวางอยู่ตรงสะโพกเนี่ยค่อยๆดันช่วงลำตัวตั้งแต่ช่วงหัวไหล่พ้นจากพื้นแบบนี้แล้วกลิ้งค้างไปนะครับโอเคอ่ะเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ลุยครับยกขาขึ้นมาดันตัวขึ้นโอเคถ้าท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าเรายังสามารถทำไหวใช่ไหมเราเก่งได้มือลอยขึ้นมาครับใช่แบบนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าหนักไม่ไหวเอามือประคองที่ช่วงสะโพกได้แบบนี้แต่ให้หัวไหล่ยกพ้นจากพื้นโดยที่ไม่ต้องเกร็งตรงช่วงหัวไหล่นะผ่อนคลายช่วงนี
2: ้โค้ชสั่งฮะสั่งฮะสั่งอยู่เลยฮะ
0: สั่งในเรื่องปกติเพราะว่ากล้ามเนื้อเราทำงานอยู่นะครับตอนนี้โอเค3 2 1โอเคครับจากนั้นท่าต่อเนื่องที่2ก็คือพลิกตัวกลับมาครับท่านี้ knee to elbow knee to elbow 3 2 1คือเข่าไปแตะศอกใช่ครับงั้นท่านี้ตำแหน่งของลำตัวหรือว่าช่วงกระดูกสันหลังเนี่ยจะต้องโค้งนิดนึงนะครับเพื่อให้ถ้ามันโค้งแบบนี้สรีระของกล้ามเนื้อส่วนท้องของเราเนี่ยก็จะหดเกร็งเข้ามาโดยปกติแล้วก็จะนิดนึงแบบนี้โดยที่ข้อควรระวังคือท่านี้นะถ้าเราไม่โค้งแบบนี้หลังส่วนล่างของเราจะแอ่นเป็นเหมือนแอ่งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดก็จะอยู่ที่หลังส่วนล่างและทำให้เราเมื่อยหรือปวดหลังแทนรวมไปถึงสะบักของเราก็จะถูกกดลงไปด้วยก็จะเมื่อยหัวไหล่แทนนะครับโอเค

0: เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อโดยที่การเกร็งเนี่ยมันเกิดจากพอกล้ามเนื้อเรายังไม่เคยคุ้นชินกับการฝึกนั้นๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อมันต้องแบบขยับเพื่อให้มันรู้ว่าอันนี้คือการทำงานของเขานะอะไรแบบนั้นไม่ต้องกลัวนะการเกร็งการแกว่งหรือการเกร็งเนี่ยปกติโอเค
1: ครับ
0: พลิกตัวกลับมาสุดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายแล้ว
0: ครับ3 2 1ไปครับเข่าแต่ศอกทำช้าๆทำช้าๆค่อยๆเห็นไหมพยายามดึงเข่าไปให้ใกล้ศอกที่สุดถ้าแตกเข่าแตกศอกไม่ถึงไม่เป็นไรครับค่อยๆดึงไปเอาเท่าที่รู้สึกว่าสามารถดึงไปแล้วเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องได้อยู่โดยที่ไม่ต้องเกร็งหัวไหล่นะครับ
1: โอเค
0: นี้ช้าๆเก็บหน้าท้องไว้สุดท้ายแล้วอีกนิดนึงโหนี่แบบนี้ถ้าท่านผู้ชมทำบ้านทำตามแบบนี้ผมรู้สึกจะเหมือนโค้ชจ้ามากเลยจับแล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานตลอดเวลาครับผม3 2 1โอเคครับนี่คือตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้ก็คือเนี่ยเราทำครบทุกส่วนเลย
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปยืดร่างกายกันหน่อยยืดกล้ามเนื้อกันนิดนึงนะครับ
1: นี่ครับ
0: โอเคครับโอเคครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกๆครั้งของการฝึกร่างกายหรือการออกกำลังกายทั่วไปเลยต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็คูลดาวน์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้โค้ชจับนำการยืดร่างกายกันนิดนึง
2: ได้ครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากการยืนเท้ากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับ
0: ยืดร่างข้างลำตัวกับซิงค์นะครับ
2: เมื่อกี้เราเพิ่งเล่นหน้าท้องกันมาเนาะ
0: โค้ช
2: เหยียดแขนไปไกลตัวนะครับให้สึกตึงลำตัวด้านข้างสามสองหนึ่งเปลี่ยนข้างครับ
0: โอ้
2: เหมือนเดิมนะครับทำช้าช้าร
0: ู้สึกดีมากเลยเนาะ
2: ใช่ครับยืดอย่างเช้าสี่ข้างด้านข้างลำตัวของเรา
0: แล้วเราออกกำลังกายมาแล้วเรามายืดเนี่ยโอ้โหรู้สึกโล่งมาก
2: ใช่ครับทรายเซ็ตร่างกายเล็กน้อยนะครับพับแขนไปด้านหลังปึ๊บเปลี่ยนข้างนะครับนิดหน่อยทีนี้ก้มแตะปลายเท้านะครับถ้าไหวถ้าไม่ไหวหัวเข่าหน้าแข้งถ้าไหวลงหาพื้นได้เลยนะครับยืดต้นขาด้านหลังของเรายืดสะโพกยืดหลังส่วนล่างนะครับบางทีตรงนี้การปวดเมื่อยปวดตึงหลังล่างเนี่ยแค่ก้มแตะปลายเท้าง่ายๆนะฮะแค่นี้เองโอเคยืดขึ้นช้าๆครับสะบัดแขนนิดนึงฮะเขย่าตัวให้ร่างกายเราลดความร้อนในร่างกายในอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำลง
0: ครับผม
2: สภาวะนิ่งมากขึ้นฮะ
0: โอเคฮะเรียบร้อยครับตอนวันนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะจากกันไปครับวันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับติดตามพวกเราย้อนหลังกันได้ที่ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสามารถกดเข้าไปได้ที่ T-Sport 7ก็สามารถดูพวกเราย้อนหลังกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรง

ริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568

วันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากล องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัธพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตวิภาตักกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทยประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครู
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29 ถึง 31 คม 2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108 คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86 คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44 คนระดับประถมศึกษา19 คนและระดับอนุบาล1 คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาว
เวลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทอง

และวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท The Street Retail Development จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสาร Enterprise จำกัดบริษัท Real Medcom จำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพระสกนิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่า
1: คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ย
1: นี่นี่ดูนั่นสิ
2: แถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ็ดบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงคงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า they get confused นั่นเองครับ
1: Everybody, I will tell you about this place. This place is the Child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This Child of Godfather Khao Yai is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
1: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
2: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanarat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dreamed about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah.
4: Yeah.
5: Okay. So now let's go to pay respect. Okay.
2: Okay.
4: Let's go.
6: Okay. Good morning. How are you, Jack? What's your name?
5: Okay. Everyone, repeat after me. Okay. Namo Tassa.
7: Namo Tassa.
5: Bhagavato.
8: มันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นําเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
5: ปุนายะ
7: ปุนายะ
5: ตะวาเส
7: ตะวาเส
5: ยังนะเส
7: ยัง

0: this one.
1: Yeah.
0: If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
2: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสีสุกนี่ลาภชุบหางตนกูสนสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุกายสบายใจ
0: And if you want money you can money
2: Ask for money
3: I think I'm getting
4: money ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า they are very satisfied
0: welcome again in the show
5: ทัวร์ไม่กลัวพัง
2: ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ national park thailand
6: Our friend, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
7: Yeah. And meet our special activities, night safari.
8: Yeah. อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
9: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
10: ก็ถือว่าทำได้ประทับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
2: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
11: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
12: ี้
11: กับเพื่อนชวนเพื่อนไป
12: ไปเที่ยวนะคะ
11: เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
12: ใช่ค่ะ
11: ที่นี่คือดง
12: พญาเย็นค่ะ
11: หรือว่า
12: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
11: ตามไปฟัง
12: ไปดูกันค่ะ
0: Okay, go back into 120 years ago.
4: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
0: There a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk past this area they have to like stay for two nightAnd there are a lot of people dying in this area. So King Rama the Fifth decided to change the name from Thueok Khao Dong Pha Phai to Dong Pha Yen.
13: What does it mean?
0: The Dong Pha Phai is the fire, about fire, and the Dong Pha Yen is about cool.
2: Cool.
0: Yeah, cool.
2: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
13: After that, people stop dying here, Shinten?
2: Yes.
14: Okay. About 36 years ago, this Rajtai they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she come down to get her pencil. This tiger bite her and then she died because she can't fight with the hurt. Yeah.
13: Poor girl.
14: And yeah, and the nature of tiger when it need food, it will come back to eat again.
13: Yeah.
14: Yeah.
13: This girl?
14: No. This tiger.
13: Okay.
14: Yeah.
15: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and is the bad thing, bad luck of her, of him. Yes, they beat him again.
13: Oh. Okay. And they did it?
15: They beat. They're biting. They kill him.
13: Kill him too?
14: Yeah. Yes.
13: So two people then?
14: Yeah. And after it, 2 days,
15: yeah,
14: they will can catch it.
13: Oh, 36 years old, he's look old already.
1: She's in her late.
13: Hungry. Hungry old tiger.
0: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some of crossing.
2: Oh, the footprint is long, about
0: 31
2: centimeters.
4: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้Explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Yeah.
1: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
2: Yeah.
3: Yes.
2: And inside of the forest, it have many, many wild animals. This is, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
3: Still fun.
2: Yeah.
3: It's still fun. Cool. Let's go.
2: Yeah.
3: Let's go.
4: Have you ever gone to Night Safari before?
3: No, never. No.
2: This is the first time?
3: Of course. Yeah.
5: ไปได้สัปดาห์นี้เราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมุติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีต้องเปรม
6: Elephant
5: This is an
4: elephant
5: ถ้าเจอกวางเอาหมี
4: Bear
2: This is a bear
5: ได้กวาง
1: Deer
5: เก่ง
1: ฮะ
2: This is a type of deer This is a
1: type of deer
5: Barking deer แล้วจะชะมด
7: ชะมดลูกเมย์ของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
4: ชะแอน
5: ก่อนชะมดอธิบายยังไงชะมดอ
2: ่
5: ะ
2: โอ้ it's is an ant เลย it have a long nose
1: long mouth
2: Yeah.
6: Okay, if you are ready, we have to go now.
3: Yeah.
6: Okay.
1: Yeah. We are going to throw the way, but it's so cool.
8: Oh, okay.
1: Yeah. It used to have a monk that lost in the forest.
8: Yeah.
9: And nobody finds him.
1: Yes, but finally they can find.
9: How long after?
6: About one week.
1: 1 week.
8: Was he alive when they found him?
9: Of course.
6: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
1: It's called chamot. That's called chamot.
9: That's
1: chamot.
9: Chamot.
1: No.
9: What?
1: เรียกว่าอะไรนะคะ
9: What?
1: Evia cat? Period cat?

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera, camera.
1: No, no.
2: This is a male deer.
3: A female deer.
2: A female deer.
4: No, it is a female deer.
5: How do you know it's female?
2: Because
6: yes, they don't have a cow. Cow? Ma, sub ni no back. We got it. เขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
4: Female deer? Why do you know it's a female?
2: Because the,
4: over there,
7: don't have a horn.
2: Horn,
4: oh.
2: yeah.
4: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น national park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้
2: ย
8: Do you have a tiger here?
9: Yes, it have but not
4: some
9: tail, but
4: like you see people. Okay. A tiger bred on people?
7: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
2: No,
6: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
2: How is it
10: in time?
2: กวาง
11: กวาง
12: กวาง
13: กวาง
14: กวาง
15: กวาง
16: กวาง
2: กวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
4: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
4: Have you heard about it
2: No
4: It's like five animals in South Africa
2: elephants
4: lions
2: giraffe
4: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeanimals
7: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
2: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youyouIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in into a truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this. Nice.
2: I'm go to night safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
2: yeah.
8: to you
2: come to nearby you
4: next to you and
2: you can kiss them.
4: Really? Yeah.
2: You can kiss giraffe.
5: Today we saw deers and deers and deer and deer.
2: Mosquitoes.
6: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
5: เห็นเม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
5: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์ โดยที่1 นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2 ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
5: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
4: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
5: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
4: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
2: Let you all guys guess what I am acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
4: Lusa
2: so you can act and you can explain about that animal but you can't tell their name and can't make a voice like

0: ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
1: โอเค who wanna play a game
2: the game
1: maybe I'll come with you
3: maybe
4: I'm on the kitchen today
1: I'll be the first cool partner
5: okay let's start 1 2 3
1: yeah
2: yes
3: okay it jumps
1: jumps
3: it jumps, jumps.
1: Kangaroo
3: yes
1: Wow.
2: What's that?
1: Difficult.
6: It's running on the night time.
2: On the night time.
6: Oh. Yeah.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. A light. Head light.
4: Tail.
1: The bottle.
4: Tail.
1: No, no. Light. L E.
4: Okay. Okay.
1: On there. On the bottom. What is it called?
4: Okay. So describe more.
1: What is?
4: Fire.
1: Yeah. Fire. Fire.
4: On the bottom.
1: No. The adverb of.
4: Is it insect? Is it animal?
1: Insect. Insect.
4: What was that? Wait, is there?
1: The plan's
4: ready.
1: It's a...
4: I guess you're gonna have a fight. I don't know what to
3: do. It's in the water. It's in the water. Yeah. And it has like a.
0: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วงแรปอัพ
7: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
1: แฟน
7: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นนะ ดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
8: I will tell you about the history
7: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history
8: history
7: ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
8: interesting
7: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
9: it used to have a monk that lost in the forest
7: it used to have a monkถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมุติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
6: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
1: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
10: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่ม

0: ทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้ใครต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
1: ถ้าเกิดแกมาดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format คำถามชุดต่อไปนะครับเป็นคำถามชุดของแคนนั่นเองครับคำถามรายละเอียดของแคนมีอะไรกันบ้างครับคำถามรายละเอียดของคำถามแคนอยู่มีหลักๆอยู่นะครับคือถามถึงความสามารถของเขาอย่างเช่นคุณมาได้กี่โมง What time can you come ฝรั่งถามคุณว่าWhat time can you come? คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ I can come at 6 o'clock. นะครับผมฝรั่งจะถามครับว่า How many languages can you speak? คุณพูดภาษาได้กี่ภาษา I can speak 3 languages. I can ใช่ไหมครับและถ้าไม่สามารถทำได้คืออะไรครับ I can't. Can't นะฮะชาติชาวเกิดเป็น I can't. อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะสำเนียงอเมริกัน I can เหมือน can มาก I can'tนะครับ speak English เป็นต้นแต่ว่าเขาถามว่า how many languages can you speak I can speak 3 languages ครับ so จะเป็นคำถาม can you หรืออาจจะเป็นคำถาม can I ก็ได้ครับอย่างเช่นเจ้าชายในหนังเรื่อง Cinderella Cinderella วิ่งออกไปครับและเจ้าชายตะโกนออกไป Cinderella ผมจะเจอคุณได้อีกเมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่ได้คือ can see you again ก็คือเจอกันอีก when can I see you again ครับWhen can I see you again? ก็จะเป็นอะไรครับประโยคของ can I แต่บางทีพี่น้องจะไทยก็ When I can see you again ไม่ได้ครับคำถามต้องสลับทุกครั้งนะฮะ When can I see you again? How can I help you? มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้คุณขับรถเข้าไปครับถามฝรั่งว่าผมจอดรถได้ที่ไหน Where can I park? ผมเนี่ยนะครับโทรหาคุณได้กี่โมง What time can I call you back?นี่ก็เป็นตัวอย่างครับของคำถาม Can I จากนี้คุณจะเริ่มเห็นนะครับว่าคำถามภาษาอังกฤษมันไม่ยากครับคุณแค่มีไส้แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวกับหางแล้วก็เริ่ม Mix and Match เริ่มทำตัวให้คุ้นเคยต่อไปครับคำถาม Yes No กันบ้างครับคำถาม Yes No ของ Can You กับ Can I นะฮะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2อย่างก็คือถามถึงความสามารถของเขารวมถึงขออนุญาตนั่นเองครับเอาดูของแคนยูก่อนละกันครับในเรื่องความสามารถอย่างเช่นครับวันนี้ผมอาจจะเมาเหล้าครับเฮ้ยไม่ไหวเลยคุณอาจจะถามว่าขับรถได้เปล่าเนี่ย Can you drive แล้วแน่นอนครับขี้เมาทุกคนจะบอกเฮ้ยได้สิวะ I can drive หาไม่ไหวก็ต้องบอกแล้วครับ I can't drive นั่นเองครับ Can you swimว่ายน้ำได้ไหม I can swim I can't swim ถามถึงความสามารถต่อไปนะครับอาจจะเป็นการขอร้องก็ได้ครับอย่างเช่นอาจจะบอกฝรั่งว่าช่วยปิดไฟหน่อย Can you turn off the lights please Can turn off the lights please อย่าลืมครับเวลาเราขอร้องเขาก็ต้องใส่คำว่า please นะครับ Can you turn off the lights please นะฮะหรือวันนี้ครับอาจจะให้ฝรั่งเขาขยับรถของเขาออกไปจากนะฮะ บริเวณที่กำลังบังรถของคุณอยู่

0: Can you move your car please? Can you move your car please?
1: หรือประโยชน์เด็ดๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะเวลาฝรั่งพูดเร็วก็ต้องขอเขาครับ Can you speak slowly please?
2: หรือฝรั่งบางคนอาจจะพูดเสียงเบา
0: ๆ Can you speak louder please?
1: ฝรั่งบางคนอธิบายอะไรยากๆครับ
0: Can you explain please?
1: หรืออาจจะบอกฝรั่งครับว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหม
0: Can you spell your name please นี่นะครับก็คือประโยคการขอร้องนั่นเองครับต่อไปเป็น Can I บ้างครับผม Can I อย่างเช่นครับสมมติว่าจะถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here วันนี้ครับอาจจะบอกขอฝรั่ง Can I take the chair เอาเก้าอี้ไปได้ไหมหรือจะใส่คำว่า please ก็ได้ครับ Can I take the chair please ใช่ไหมฮะขออะไรให้กับตัวเองครับ Can I ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งประโยคคลาสสิกครับซึ่งอาจจะฝากพี่น้องชาวไทยบางท่านที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นมาเยอะแล้วนะครับไปถึงเนี่ยนะครับร้านค้าต่างๆครับอยากจะได้สมมติอยากจะได้โค้กครับไปถึง Hey you I want coke หรือไปบอก Hey you give me coke อันนี้ไม่สุภาพเลยนะครับต้อง excuse me นะฮะแล้วก็ต้องพูดอะไรครับ Can I have นั่นเองฮะซึ่งเป็นมุกหนึ่งที่ตลกคาเฟ่นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับคุณโน้ตหรือว่าตลกคาเฟ่ทั่วไปใช้กันประจำนะฮะก็คือไปต่างประเทศทำมาหากินก็แค่ประโยคเดียวก็รอดแล้วอยากได้ขนมปังก็ Can I have some bread อยากได้ข้าวก็ Can I have some rice อยากได้น้ำ Can I have some water อยากซื้อทีวีก็ Can I have Samsung แห่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ Can I เนี่ยนะฮะ Can I have เนี่ยนะฮะมี4พี่น้องครับทุกท่านนะตอนนี้จำให้ได้นะฮะข้อที่1ครับ Can I have อ่ะครับคุณต้องการอันเดียวฮะคุณก็ต้องนะฮะเจาะจงอันเดียวชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับงงระหว่างอะกับซัมฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งถือกล่องโดนัทมาอยากได้โดนัทแค่อันเดียวนะครับแต่ไปบอกฝรั่งว่า Can I have some donut ซึ่งมันจะแปลอะไรขอโดนัทสัก 2-3 อันได้เปล่าโอ้โหนี่ไม่เกรงใจนะฮะฝรั่งซื้อมา 5-6 อันเอง Can I have a donut แล้วอย่าลืมใส่ please ด้วยนะครับ Can I have a donut please วันนี้ครับขอนะฮะโค้กแก้วนึง Can I have a glass of coke pleaseอย่าลืมครับ Can I ต้องมี please ทุกครั้งบางครั้งครับกินโดนัทไปแล้วมันอร่อยครับผมอยากได้อีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น Can I have another Can I have another donut please Can I have another glass of coke please ไปละสองนะฮะอันดับที่สามครับถ้ามันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ซ้ำนั่นเองฮะอย่างเช่นอะไรครับ Can I have some noodles please Can I have some ice please Can I have some water pleaseถ้าอยากได้เพิ่มครับก็เป็นอะไร Can I have some more noodles please Can I have some more rice please Can I have some more ice please เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งนะครับว่าขอข้าวเพิ่มหน่อยแล้วไปบอกเขาว่า Can I have another rice ผมขอข้าวอีกเม็ดนึงอะฮะคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกดังนั้นเนี่ยนะครับ Can I have a Can I have another Can I have some Can I have some more ซึ่งคำถามชุดต่อไปเลยนะครับมันเป็นพี่น้องของ Can I have นะฮะก็คือให้เขาบ้างครับก็คือ Would you like นั่นเองครับซึ่งเรามาลองดูนะฮะเมื่อกี้มี Can I have a Can I have another Can I have some Can I have some more อันนั้นขอให้กับตัวเองครับแบบสุภาพอย่าลืมใส่ please ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราให้เขาบ้างครับ Would you like วันนี้คุณซื้อโดนัทมากล่องนึงฮะอยากจะบอกฝรั่งว่าเอาโดนัทสักอันนึงไหมชาวไทยบางท่านครับ You want donutโอ้อันนี้ไม่สุภาพนะครับต้องเป็นอะไรครับ Would you like a donut ไปแค่อะนะฮะเพราะชาวไทยบางท่านครับฝรั่งมาคนเดียวจะให้เขาดื่มน้ำไปบอกเขา Would you like some drink อันนี้ก็ผิดสิครับเขามาคนเดียวจะไม่ให้เขา 2-3 แก้วทำไมหรือเห็นอะไรที่มากับเขาหรือเปล่าครับอันเดียวครับอะครับผม Would you like a drink Would you like a donut เพราะบางคนครับถือโดนัทมา12ชิ้นกะจะให้ฝรั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ดันไปลั่นวาจาว่า Would you like some donut ฝรั่งได้ยิน some เข้าไปในหัวโอ้ some ซัดไปเลยครับ3อันดังนั้นครับต้องเป็น Would you like a donut Would you like a drink แต่ถ้าฝรั่งนั้นกินแล้วอันแรกไปแล้วก็อร่อยแล้วอยากจะให้เขาอีกครับก็ต้องใส่ another เหมือนเดิมครับ Would you like another donut Would you like another drink Would you like another glass of coke นี่ไงฮะ Would you like a Would you like anotherและแน่นอนครับก็คือถ้าเราเนี่ยนะครับจะมอบของให้เขาที่เป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ Would you like some นั่นเองครับอย่างเช่นถือโถข้าวอยู่ในมือครับช้อนพร้อมจะตักข้าวให้ฝรั่งถามเขาว่ารับข้าวไหมต้องถามว่า Would you like some rice ไม่ใช่ Would you like a rice ถ้า Would you like a rice ก็รับข้าวเม็ดนึงไหมครับเขาไม่ใช่นกกระจอกผมบอกคุณแล้วไง

Would you like some rice? และปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับชอบไปใส่คำว่า please เข้าไปด้วยไม่ต้องไปใส่ please ในประโยค Would you like นะครับทุกท่าน Can I have หรือ Can you อันนั้นใส่ please แต่บางท่านครับไปบอกว่า Would you like some rice please ไปใส่ please ทำไมครับเพราะมันจะแปลอะไรจะรับข้าวไหมครับผมขอร้องเธอจะไปขอร้องเขาทำไมครับ Would you like some rice Would you like some ice Would you like some French friesและถ้าของหมดไปแล้วแล้วอยากจะมอบให้เขาเพิ่มเติมครับก็ต้องใส่ some more Would you like some more rice? Would you like some more French fries? Would you like some more coffee? ซึ่งเมื่อกี้นะครับทั้งหมดก็คือการมอบสิ่งของให้เขาครับแต่บางครั้งเราอยากจะ offer กิจกรรมกับเขาบ้างครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ Would you like แต่ต้องมี to เพราะมี verb ตามมาเองครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่าจะดูหนังกันไหมคืนนี้ Would you like to watch a movie tonightหรือจะถามเขาครับว่าทานอาหารเย็นกันไหม Would you like to have dinner with me tonight หรืออยากจะถามเขาว่าอยากจะนั่งตรงนี้ไหม Would you like to sit here ที่จริงแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังสอนคุณตรงนี้นะครับมันเป็นเทคนิคที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันนะฮะอย่างเช่นผมจำได้ตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับภาษาฝรั่งเศสผมยังจำได้ถึงวันนี้ประโยคสำเร็จรูป Est-ce que je peux avoir ก็คือ Can I haveและอีกอันนึงก็คือ Voulez-vous อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากเพลงของหนังเรื่อง Moulin Rouge นะครับถ้าใครพอจะนึกออก Voulez-vous coucher avec moi ce soir เคยจำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับ Voulez-vous coucher avec moi ce soir Voulez-vous ก็คือ Would you like coucher แปลว่านอนครับ avec moiกับฉันเซสวาก็คือคืนนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จำได้ครับว่าคุณครูก็จะสอน Voulez-vous coucher avec moi แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินครับ Voulez-vous manger avec moi ก็คือกินกับผมไหมหรือจะถามเขาว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันไหม Voulez-vous jouer du golf avec moi ก็นี่แหละครับมันก็จะจำได้เป็นประโยคสำเร็จรูปแล้วก็ใส่ verb เข้าไปยิ่งรู้จัก verb เยอะๆแล้วจำคำถามได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจะให้กิจกรรมเขาเนี่ยนะครับออฟเฟอร์กิจกรรมก็ต้องใส่ to นะฮะ Would you like to watch a movie? Would you like to have dinner? Would you like to sit here? หลายคนถามว่าเออแล้ว Would you like กับ Do you want นี่มันจำเป็นไหมที่จริงแล้วมันก็จำเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า Can I have กับ Could I have? Could I have มันก็จะสุภาพกว่า Can I haveแต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นครับแต่ในภาษาอังกฤษ do you want like อันนี้แหละจะรู้สึกมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะถามว่า do you want some water กับ would you like some water ถ้า do you want some water ก็คือจะเอาน้ำไหมแต่ถ้า would you like some water ก็คือจะรับน้ำไหมครับนี่ฮะสุภาพกว่าใช่ไหมฮะ do you want เหมือนกิน would you like ก็เหมือนทานใช่ไหมฮะสุดท้ายครับของ Would you like นี่นะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่มีหัวนั่นเองครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นสุภาพไงฮะดังนั้นข้าจะถามฝรั่งว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไร What movie would you like to see นี่ไงฮะ Where would you like to sit อยากจะนั่งที่ไหน What would you like to order นี่ How would you like to pay คุณอยากจะจ่ายยังไงซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับของคำถาม Would you นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็คือคำถามที่มีคำว่า you กับคำว่า like นั่นเองครับเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าไส้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนได้นะฮะเรามาลองดูดีกว่าครับว่า3อันเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนไส้แล้วความหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งครับก็คือ what do you like what do you like ก็คือคุณชอบอะไรถ้าเปลี่ยนดูเป็น would what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรถ้าเปลี่ยน would เป็น verb to be อย่างเช่น what are you like ก็จะแปลว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองครับแต่คำถามนี้ What are you like อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ format แบบนี้ใช้แน่ๆถ้าเราถามถึงผู้หญิงคนนั้นสักดีกว่าครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเธอชอบอะไร What does she like ผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไร What would she like และ3ก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงก็คือ What is she like นั่นเองครับดังนั้นผมกลัวนะครับว่าถ้ามีฝรั่งมาถามคุณว่า What is your father like พ่อของคุณเป็นคนยังไงแต่คุณไปเข้าใจว่าฝรั่งถามว่าพ่อของคุณชอบอะไรปรากฏว่าพ่อของคุณชอบหมาชอบแมวไปบอกฝรั่งว่า My father is like a dog and a cat ฝรั่งถามว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อผมเหมือนหมากับ

0: เหมือนแมวอ้าวดังนั้นคุณก็เป็นลูกหมาลูกแมวสิครับดังนั้นนะครับคำถามนั้นต้องใช้ไส้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ทุกครั้งนะครับ
1: ต่อไปเป็นคำถาม should นั่นเองครับซึ่งคำถาม should ที่แปลว่าควรนั่นนะครับก็จะเป็นคำถามที่เรานั้นจะใช้ในการปรึกษากันมากกว่าซึ่งมันจะมีอยู่หลักๆ2อันคือ should I กับ should we โอเคนะฮะ should I กับ should we ซึ่งคำถาม should นะฮะซึ่งแปลว่าควรนะครับจะไม่ค่อยมีคำว่า you เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นคำถามที่ปรึกษาหารือกับคนอื่นนี่นะครับอย่างเช่นคำถามแรกของเราวันนี้ครับฉันจะทำยังไงดี What should I do ครับถึงแม้ว่าภาษาไทยจะคือยังไงใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราไปแปลตรงตัวนะครับฝรั่งเขาจะพูดว่า What should I do What should I do จะทำยังไงดีหรืออันต่อไปครับสาวๆหลายๆท่านวันนี้ครับมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเช้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาเฟร่งหันซ้ายแล้วก็หันขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าห้อยอยู่ประมาณ78ชุดครับแต่ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะใส่อะไรดี What should I wear ครับ What should I wear บางคนตอนนี้ครับก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะมีแต่คนมาข่มขู่เรื่องอาเซียน AEC เป็นต้นเลยถามครับว่า Where should I study English แน่นอนครับผมต้องบอกว่า You should study English at my school Where should I study English What should I doWhat should I wear? ใช่ไหมฮะ Where should I go for my holidays? จะไปที่ไหนดีนะสำหรับ holiday ของเราแล้วอย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษในคำตอบเนี่ยนะฮะก็บอกฝรั่งนะครับว่า you should I should นะครับแต่ไม่ต้องมี to นะฮะคนชอบไปใส่ to ครับอย่างเช่น you should to buy the new iPhone ไม่ต้องมี to ครับ you should buy the new iPhone เพราะว่า should มันก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะของคำที่มีชื่อว่า modals นั่นเองครับmodals ก็จะเป็นพวกคำที่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ you should go you can go you must go เป็นต้นนะฮะดังนั้น should ก็คืออีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนะครับอีกหนึ่งไส้หรืออีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปของคำถาม should I ก็จะเป็นคำถาม should we ครับ ซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้ใครเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะเป็น employees ก็คือลูกจ้างหรือเป็น salary man ก็คือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะมีปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันถูกต้องไหมล่ะฮะที่หันไปถามซ้ายหันไปถามขวาเฮ้ย hey, พวกเราไปกินที่ไหนกันดีอ่ะ Where should we have lunch นั่นเองครับ Where should we have lunch Where should we have lunch ครับหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ Where should we eat Where should we go นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นกันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆเลยนะครับคำถาม should we นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณอาจจะไปเชียงใหม่ฮะอยากจะไปเชียงใหม่อาจจะถามว่า how should we go เราจะไปยังไงกันดีนี่แหละฮะก็แนะนำอย่างเดียวนะฮะอย่านั่งรถไฟนะครับเพราะว่ามันช้านะฮะแต่นั่งรถทัวร์หรือนั่งเครื่องบินน่าจะเร็วกว่าครับโซแน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของ should we ลำดับต่อไปครับแน่นอนครับคำถามทุกฟอร์แมตทุกสไตล์ต้องมีคำถาม yes no ที่เริ่มจากไส้เลยใช่ไหมครับอันแรกเลยครับก็คือ should I ครับ should I อย่างเช่นเลยนะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะครับอยากจะลดน้ำหนักครับอยากจะลดน้ำหนักเลยเกินนะครับแต่คุณนั้นอยากจะกินช็อกโกแลตครับคุณก็ต้องมีปรึกษาตัวเองว่าฉันจะกินดีไหมเนี่ย should I eat it or not should I eat it or not should I eat it or not should I should I สุดท้ายก็กินอยู่ดีครับหรือบางท่านนะครับหยิบดอกกุหลาบมาแล้วก็บอกเขาครับว่าฉันควรจะบอกเขาไหมว่าฉันรักเขา Should I tell him Should I Yes No Yes No Yes No Should I นะครับดังนั้นนะครับ Should I tell him Should I go ไปดีไหมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปกันไหม Should I go ไปดีไหมวะ Should I Should I นั่นเองครับหรืออันต่อไปก็เป็น Should we ครับ Should we have dinner at MKซึ่งที่จริงแล้ว should we จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า should we จะกลายเป็นคำถามอะไรครับ shall we นั่นเองครับนั่นแหละฮะ shall we ที่แปลว่าเชิญชวนครับอย่างเช่นครับ shall we go now เราไปกันดีไหม shall we have lunch together shall we go out tonight ออกไปเที่ยวในคืนนี้นะฮะ shall we watch a movie ไปดูหนังกันไหมซึ่งคุณผู้ชมครับดูสิครับว่านี่เราตะลุยกันมาเนี่ยนะครับหลายคำถามหลายสไตล์หลายแนวหลายแบบหลายฟอร์แมตกันแล้ว แต่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะเรายังเหลือคำถามของ future กับ the past นั่นเองครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch yourself แปลว่าให้ระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แบบว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานส์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยยึดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับหือเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่า no แปลว่าอะไรไม่กี่บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป no buses อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can go swimming
2: สามารถว่ายน้ำได
0: ้ทายบริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep this door closed คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่า motorcycleดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3
2: no motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อีกอันนึงน่าสนใจอันนี
1: ้
0: ไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะ
1: squirrels
0: ตัวอะไรอันนี้ตัวเนี้ย
2: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่คุณเปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให
0: ้
1: อาหารแมว
0: do not feed the dogs
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: do not feed the horses
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: ถูกต้องนะ

0: ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ค่ะนัทธิดา นัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
1: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราให้เล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีสติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้คนละสองดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรนั่นน่ะนั่นหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนุ่นคนนุ่นคนนุ่นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่า อ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านมาคู่มาอ่าสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
1: No
0: motorcycles ก็คือ ถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะนะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังว่ายท่านี่ท่าอะไรเนี่ย
2: ว่ายน้ำ
0: รู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
1: ลงมาตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูง no อะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this rock closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
1: ปากกาหายแล้วครับคุณวัน
0: อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะ
3: ปิดเสาไฟ
0: please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
4: เมน
0: เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูง
5: ผิดแล้วครับ
0: อะไร no อะไร no buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
6: ผมย
0: ัง
6: ไม่ได้เล
0: ่
6: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ย
7: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดแล้วยังคะ
7: หมดแล้วคร
0: ับหมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อน นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
8: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
8: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
8: น้ำเปียกมากๆเลยแบบน
0: ั้
8: น
0: อันหัว
8: เ
0: ป็นสถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
8: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
8: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหนได้ออกมาเล่นมาได้ ฮะ

0: เช่น
1: ตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะ
0: ไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจึงจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษ
2: นะคะ
0: ภาษาอังกฤษ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกแล้วมันคล้ายตรงไหนที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
2: กินที่โต๊ะครับกินข้าวรถถูก
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉยๆจ
2: ำได้ไหมค
0: ะอ่ะข้ามก่อนได้ทำก่อนได้อ่ะต่อไปที่เราไป no ไม่เอาคำว่าซูเปอร์
3: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่า
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร์บอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตต่อไป
2: ไปแล้วนี
3: ่สวยแล้วไปไหนสวยแล้วไปไหนแล้วสวยสวยแล้วไปไหน
2: ก็ไป
0: ภาษาอังกฤษ
3: Hospital
0: เก่งมากลูก
2: เราไปหาความร
0: ู้English โดนเพื่อน
2: โรงเรียน
3: สกูล
0: ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
2: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้ม
3: ม
0: ิวเซียมโอ้มิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้เออจุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะไลท
3: ์ไลท์ดรายไลท์ดรี
0: โนโนโนไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
2: ไลท์ด
3: รายไลท์ดรี
0: โน
2: ไปก่อนเริ่มใหม่ไปก่อน
0: มานี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อน
2: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุดสถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
2: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่อันนั้นแหละอะข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไ
3: ม่ได้ว่าแล้ว
2: ร้านใหญ่ที่เสื้อที่ไหน
3: ร้านที่ทำ
4: ไ
3: มรู้ว่าแกไม่ตอบ
4: ร้านสะดวก
3: เสื้อที
0: ่
3: ไม่ตอบ
0: ไม่ได้ข้ามอ่ะข้ามอุ๊บ
4: ช็อปตึกสูงไปแล้วครับจ้ะ
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant

0: อะไรเอ่ย
1: แปลว่าร้านอาหาร
0: คำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อ่ะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
2: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
2: market แปลว่าร้าน
0: สะดวกซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ย
2: ตลาดสด
0: โอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกนี่หรอไหม market ตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู่ภาษาอังกฤษด็อกเตอร์กับเนอร์สนะด็อกเตอร์กับเนอร์สต่อไป
2: school
0: that's right school
2: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: S
0: ถ้าตัว S อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัวมี5ตัว A E I O U อันนี้ S อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว S เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัว Z เสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่า museum เราเสียงว่า museum โอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
2: garden
0: นะคะเก่งมากเสียงเลย zoo เราไม่ออกเสียงว่า zoo นะ zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยairport มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ
2: airport
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ Airport Shopping Mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ Shopping Mall นะคะ
2: Hotel
0: ใช่ไหม Hotel นะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาว
2: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบNo
2: durian
0: allowed เขาไม่ให้ทำอะไรห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
2: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้า
2: ไป
0: ห้า

0: ข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไร
1: จระเข้
0: แล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเออ danger no danger แปลว่าอันตรายอันตราย

0: งไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
1: เครื่องบิน
2: มีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departureลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต
1: ่อ
0: มันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะ
1: bag
0: แล้วกระเป๋ามันสำคัญยังไงเครื่องบิน
1: ก็สำคัญ
0: พอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาลเกตคนไหนคะกาลเกตแม่กาลเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าให้ไปทางไหน
1: ไปทางนี้หมายความว่าไปทางซ้าย
0: ซ้ายอันนี้คือ
1: ขวา
0: ถูกต้องนะคะบ้านนี้เจอที่ไหนคะ
1: ใกล้สารเคมี
0: นั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ยด็อกส
1: ์แปลว่าหมา
0: แปลว่าหมาแล้วไงต่อหมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
1: หมาเหยียบหญ้า
2: หมาเหยียบหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียลาดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาที่ออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทย
1: เม
0: ืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมุติเราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครทุ่มหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลุงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซติเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่นาน
0: My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ teacher จะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหนาเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่านาเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ
4: What size
0: is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้โห31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเด็กๆออกเชียงด้วย It's big
4: It's huge.
2: It's gigantic. นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำ
2: โอ้สี่คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
4: dirt
2: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
2: คือ wind เก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ทำนาเกลือ
4: รู้ครับหน้าร้อน
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: Winter.
2: โอ้โหเหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
1: ซัมเมอร
2: ์เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือก็เรียกว่า4ดีกรีหน้าตากหนึ่งก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้ไหม
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
1: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เขาเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
4: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty
4: salty
2: นั้นที่จะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
4: salt
2: เค
3: ็
2: ม
3: เค
2: ็
3: ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
4: salt
2: เก่งมากเค็ม
4: salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
4: เกล
3: ือ
2: แปลว่าอะไรครับ salt
4: เกลือ
2: เก่งมาก salty
4: เค
2: ็
4: ม
2: เก่งมาก
1: เก่งเก่งเก่ง
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็แต่ละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่สองคือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อสองอันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
4: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับกั้วคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
4: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
5: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
5: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
6: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
5: ใคร
2: เคยกินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it
4: how does it
2: taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
4: bland
2: แต่ที่จะไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
2: ้ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
6: เค็มๆ
2: ใช้คำว่า salty
4: salty
2: ที่จะแปลว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: หลายอย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
4: อยาก
2: อยาก
1: เฮ้ยลุย
2: let's go
1: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
4: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องนะโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
4: the first
2: the first ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
4: salt farming school
2: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
4: in Thailand
2: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับ

0: okay, okay. ลองพูดเองนะ one two three go
1: ball
0: ball เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
1: the first ball farming school in Thailand
0: ยอปรบมือนะรักมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
2: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
3: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
0: yeah.
3: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
0: yeah. และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
2: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
0: แตกต่างกันยังไงคร
2: ับไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพ่อ oh. แต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
0: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
4: Sea salt
0: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
4: สินเทา
0: เรียกว่า rock salt
4: rock salt
0: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
1: sea salt is from the sea
0: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
1: ทะเล
0: นี่โปรมืออีกรอบนึงอ่ะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
1: Rock salt is from the ground
0: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรฮะ
1: เกลือสินเทาม
0: าจากไหนฮะ
1: ดินใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนละตาครับ
2: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
2: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
2: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
2: อ่ะก็จืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
2: เทสได้
0: ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
4: let's prove it
0: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบาก ครูครับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมโอเคนิด
2: นิดนิดนะครับแค่ลงแตะ
0: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
2: จากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ประชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้มัน
2: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
0: powder
4: powder
2: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
0: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
4: how does it taste
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
4: It's bland
0: รสชาติเผ็ด It's spicy
4: It's spicy
0: รสหวาน It's sweet
4: It's sweet
0: รสขม It's bitter
4: It's bitter
0: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious
4: It's delicious
0: อร่อยที่สุดใน3โลก It's super super super yummy
4: It's super super super yummy
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
2: อร่อย
5: คุณโตคะทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
2: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือน

0: บบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เลยเกิดจิตเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
1: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
2: Byproduct
1: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
0: มีหลายอย่าง
1: แล้วเดือนที่11
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
2: November
1: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
2: March
1: ถูกครับอ่ะเด็กๆลองด้วยนะ March
2: March
1: ถูกต้อง
0: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
1: โอ้ได้หมด
0: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยเป็นเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
1: โอ้
0: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
1: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
2: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
2: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
2: Sea salt
0: is from the sea
2: is from the sea
0: ที่แปลว่า
3: เกลือสมุทร
4: จากทะเล
0: โอ้ครับประโยค2 Rock salt
2: Rock salt
0: is from the ground
2: is from the ground
0: แปลว่า
2: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
5: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
2: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher To. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher To wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
5: สุดนั้นเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะสีส้มมาเลยมาเลยGreen was green สีเขียวRed สีแดง
7: ลวก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

ก็สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รถกำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอ่ะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทําให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขา
ในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ำเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ำแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นอ่ะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลอ่ะทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นน่ะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นpoint ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็น point ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะทันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะค่ะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอะพอเราออกไปข้างนอกอะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: เข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากคันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแหละรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอ่ะการแสดงจุดยืนของตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆทันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่นเหรอ
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นคือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิท กับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสารนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทำมันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นทันเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยทันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะทันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของทันอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เหนือบ่าวะแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่เราทำไม่ได้อะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

ที่จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนะท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหรอตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะ

0: นี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเออเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะทันรู้สึกว่าเหมือนเราอะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอะดีใจมากเลยอะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ทันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือทันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ้าวก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี้สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้างสองขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
6: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
6: เราเลือกมาซีนนึงแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
7: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วม

0: แบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ยิ่งพิสูจน์ตัวเอง
0: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไ

ปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนั่นนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับ Jane is always fighting with her boyfriend ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ come on you can do itCome on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ don't give up, don't give up, don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting, keep fightingKeep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงและก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนก็ได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่สิ่งที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขา

0: จะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนเอ๊ะการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกๆ กันเลยดีกว่า Hey guys hello
1: hello
0: did you have fun at the camp
1: yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: okay fly is a good word fly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: F-L-I-G-H-T
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง
1: F-L-I-G-H-T
0: Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม S-O-A-R soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขาก็พือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือบอกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yesI would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนี่ยเราก็ตามน้องๆ นะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First Language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English Camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ

AYC แคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดแกงพลังก์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของแกงเวย์แล้วก็แกงพลังก์ก็อยู่ที่แกงเวย์เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่าชิปส่วนแกงพลังก์เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่าโบ๊ทรู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมือง

พื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wall hole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแหละค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆเรื่อง Sum แล้วก็ Any กันค่ะ
3: คำว่าซัมแล้วก็เอนี่นะคะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเป็นการบอกจำนวนแบบไม่เจาะจงค่ะแล้วก็ไม่แน่นอนคำว่าซัมนะคะกับเอนี่เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้ขยายค่ะตัวอย่างเช่น some pens ปากกาบางแท่ง any pens ก็แปลว่าปากกาบางแท่งเหมือนกันค่ะ
2: การใช้ซัมกับเอนี่นะคะเราสามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์และก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์เช่น some dogs any dogs คำว่า dogs นะคะแปลว่าสุนัขเป็นคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้ว่า some sugar any sugarเห็นไหมคะคำว่า sugar นับไม่ได้นะคะไม่เติม s สามารถใช้ซ้ำกับ any ได้ค่ะ
3: ข้อแตกต่างของการใช้ซ้ำแล้วก็ any นะคะคำว่า

0: ำค่ะเราจะใช้ในประโยคบอกเล่าส่วนเอนี่เราจะใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะที่เราสามารถใช้ซ้ำในประโยคคำถามได้ก็คือต้องเป็นประโยคคำถามในเชิงขอร้องหรือเสนอให้นั่นเองค่ะ
1: ครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
0: แล้วน้องช่วยสังเกตดูด้วยนะคะว่าเราเห็นคำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Excuse me, is there a drugstore around here?
3: Drugstore?
2: Yes.
3: Oh, drugstore, goes there. And turn left.
2: Thank you. Yeah. Sorry, but I didn't see any drugstore over there.
3: Drugstore? Yeah, over there.
4: เก๊กหมายถึงร้านขายเป็ดใช่ไหม
3: ใช่สิครับเนี่ยร้านนั้นอ่ะอร่อยอร่อย
4: รู้ไหมเขาตามหาอะไร
3: อะไรอะไรนะฮะ
4: ร้านขายยาไง
3: ก็ร้านขายยาสิครับ
4: เอ้า
3: ร้านผมนี่ครับ
4: ไงครับ
3: อ้าว
4: ก็อยู่แค่นี้ฮะ
3: ตรงนี้ฮะร้านขายยาเขาเรียกฟาร์มาซีไม่ใช่หรอครับ
4: ร้านขายยามีอยู่2คำครับคุณผู้ชมครับร้านขายยาในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่2คำก็คือ pharmacy กับ drug store นั่นเองนะครับแต่ถ้าออกเสียงผิดหรือฟังเพี้ยนอาจจะฟังเป็น duck store ก็คือร้านขายเป็ดก็ได้นั่นเองนะครับแม่พี่ครับ
3: ครับผม
4: ดังนั้นบอกสิครับว่าร้านขายยาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เป็นคนขายยา
3: อ๋อ sorry oh duck store over here at a pharmacy would you like to buy some medicine
2: medicine
4: ฮะยาเนี่ยเขาเรียกว่า medicine สั้นๆไม่งั้นเดี๋ยว medicine ฝรั่งนึกว่าสร้างฉาก magazine นิตยสาร medicine สั้นๆ medicine เหมือนสิ้นลมสิ้นใจอ่ะ medicine
3: Would you like to buy some medicine
2: Yes please
3: Okay welcome inside Okay Hi จะร้องทำไมเราไม่มีตัวตน
4: อ๋อขอโทษครับก็เหยียบเท้า
2: I have a stomachache.
3: Cake? Oh, no. I don't sell cake. This is a pharmacy.
2: I have a stomachache.
3: Cake?
2: Oi, ฉันปวดท้อง.
3: ปวดท้อง. Hey!
4: เพี้ยเวลาพี่จะพูดว่าปวดท้องภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่พูดว่ายังไง
3: แหมก็ซัมเมอร์เช็คไง
4: ซัมเมอร์เช็คโอ้โหฟังแล้วมันเขย่าเลยเฮ
3: ้ยสโตมัคเอ็ก
4: เป็นไข่เลยเฮ้ย
3: ซัมเมอร์เค้ก
4: ปวดท้อง
3: เฮ้ยมันถูกแล้วไง
4: โอ้เรื่องพันสองอันแรกมันคืออะไร
3: ก็เคยพูดอย่างนั้นนะ
4: อ๋อเดี๋ยวนี้ได้ความรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับคำว่าปวดท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงนะฮะชัดๆว่า stomach ache ch อาจจะเป็นชอช้างแต่ ch ก็เป็นคอควายก็ได้นะครับ stomach ache นั่นเองนะฮะแต่ฝรั่งเชื่อเป็น stomach ache ก็เลยฟังเป็นเค้กไปหน่อยนะฮะปวดหัวก็จะเรียกว่า headache ปวดฟัน tooth ache ปวดหู ear ache ปวดท้อง stomach ache และถ้าปวดหลัง back ache นั่นเองครับ
3: คุณคิดครับคุณคิดครับ
4: ครับ
3: สอนเสียงเรียกครับ
4: อ๋อทำไมล่ะครับ
3: ลูกค้าผมปวดท้อง
4: อ๋อลืมครับ
3: What's wrong
2: I have diarrhea
3: อ๋อ diarrhea go to stationary over there
2: no I have the bread but sometimes bread
3: โอ้ยอะไรครับ
4: เขาท้องเสีย
3: รู้ได้ไงฮะฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
4: ฟังจากภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับโอ้โห
3: แปลกเนี่ยนะ
4: แปลกไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea หรือไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำนั่นเองนะครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs แปลว่าวิ่งแต่นั้นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปลกอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้ทางพี่เภสัชกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจแล้วครับ
3: Oh, I get the medicine for you. Yes.
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Would you like some medicine? คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
0: คำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ข้อแรกนะคะการใช้ซ้ำเราจะใช้ซ้ำนำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการคุกกี้สักไม่กี่ชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookies เห็นไหมคะคำว่าซ้ำนำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม S ข้างหลังนั่นเองค่ะ

0: แบบที่2นะคะเราใช้ซ้ำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffee ฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในกาแฟของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่า some นำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
1: หลักการใช้ข้อที่2นะคะ any สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้ any กับประโยคปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookies ฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้ any มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่2นะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Do you have any sugar? คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
0: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการข้อที่3นะคะการใช้ some เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies? คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆสังเกตคำว่า would you like นะคะคำว่า would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า some ในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
1: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถใช้ some กับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please?เห็นไหมคะคำว่า can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ some ได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ some กับ any นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วว่า some กับ any เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่า some แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: And now, boys and girls, we're with คุณเหมียว who is one of the organizers of the ตลาดนิดนิด here in เขาใหญ่สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: So what's the purpose of this one?
0: วัตถุประสงค์ในการจัดนี่คือไงฮะ
1: We want to promote this town ปากช่องเขาใหญ่ to be more known about being green aboutbeing artistic, about being a more community-driven kind of place. So we're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
0: เดี๋ยว community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
0: ขับดันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเอ้ยเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันงงอยู่มากเลย
1: Everything that you do withPassion is the arts in its own way.
0: ทุกอย่าง ที่เรามี passion
2: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
0: มีความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งอยู่แล้วไอ้ยาไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปากช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
2: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: อะไรอย่างนั้นนะฮะ So organic seems to be the trend for people around here is it
1: It is a trend but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle
0: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
2: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
0: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย Can anyone be an organic farmer?
1: I think it's very easy to be able to grow some of your own food. It's easy to just have like a little plant pots or a small patch of soil and then start growing something.
0: ขอแค่มีเป็นเขาเรียกเป็นหม้อใช่ไหมพอตเนี่ย
2: ไม่ใช่เป็นกระถาง
0: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรเงี้ยให้พอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself? มีเกษตรกรอื่นไหมที่แบบyou know they ditch the big city
1: His name is Pete John ค่ะ Pete John
0: อยู่นู้นนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหลังน
0: ี้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับคุณครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
0: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
1: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
0: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
1: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
0: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งeverywhere ทุกๆ ที่โดยคำว่า everyone กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าทุกๆคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
1: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่า level up กันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone ติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะ there is something on the chair มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
0: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าครูพี่แนทจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chairมีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
1: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ Vocab King
0: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Good morning Vocab King
3: Play spelling.
4: We will start now. Again.
5: A G A I N.
4: Classic.
5: C L A S S I C.
4: Ideal.
5: I D E A L.
4: Prince.
5: P

0: F-O-R-G-E-T.
1: Forget.
2: F-O-R-G-E-T.
1: Birthmark.
3: B-R-I-G-H. Pass.
1: Entertain.
0: E-N-T-E-R-T-A-I-N.
1: General.
0: Pass.
1: Labor.
0: N-E-B-A-R.
1: Labor.
0: Pass.
1: Please.
2: P-L-E-A-S-E.
1: Damsel.
3: D-A-M-S-L-E-F-L-Y.
1: Damselfly.
3: D-A-M-S-E-L-F-L-Y.
1: Galvanism.
0: Pass.
1: Isolation.
0: I-S-O-L-A-T-O-N.
1: Psychosis.
0: Pass.
1: Smallpox.
2: Pass.
1: Unfortunately.
3: U-N-F-O-R-T-U-R-E-L-Y.
1: Unfortunately.
3: U-N-F-O-R-T-U-R-L-Y.
1: Unfortunately.
3: Pass.
1: Boulevard.
0: B-O-U-L-E-V-A-R-D.
1: Especially.
0: E-A-P. A pass.
1: Manufacturer.
0: M-A-N-Y. Pass.
1: Commemorate.
2: C-O-M-M-E-R-A-T-E.
1: Commemorate.
2: Pass.
1: Brother.
3: B-R-O-T-H-E-R.
1: Ugly.
0: U-G-L-Y.
1: Laugh.
0: L-A-U-G-U-H.
1: Laugh.
0: L-A-U-G-H.
1: Make.
0: Again, please.
1: Make.
4: จากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะแล้วจากรายการ World Cap King นี่มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำค่ะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าอย่างโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะคำว่า unfortunately นะคะที่เป็น adverb เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามาจากคำว่า un ที่เป็น prefix แปลว่าไม่ค่ะบวกกับคำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดี unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำนึงจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะคำว่า fortunately นะคะก็คือเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดีค่ะ
5: เมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix un ออกไปโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง
4: คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ
5: อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเลยค่ะ
4: แล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
5: ไปชมกันเลย
6: お
7: はようございます。
6: おはようございます。
7: どうも。いらっしゃい。
6: というか、タナちゃん、握手してもいいですか？
7: そうそうそう。いらっしゃい。
6: あ、どうもあります。よろしくお願いします。で、このテントというか、この技術。
7: これはですね、雪が降るんです、日本。雪が降ったり、霜が出るんで、はい、こういうふうにやってるんです。
6: นี่คือพันที่มาจากประเทศไทยเป็นพันเดียวกันเลยชื่อพันหอมทองแต่พันนี้ส ามารถเปลี่ยนโครงสร้างความคิดใหม่โดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถปลูกได้
8: ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปานามาและค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวาของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ
7: その芽の中のある細胞をですね凍らすんです。それはあの向こうの冷蔵庫の前で教えてあげます。
6: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาว
7: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
6: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะฮิตาเดเกอร์สหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้อยอ่ะเปลือกเนี่ยมีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆเนี่ยมันอร่อยดีอ่ะนี่ท่านฉีกออกมาเป็นงี
8: ้มันไปได้มันเกิดขึ้นแล้วและมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้จะเหมือนกล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
9: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
4: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible edible edibleเป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยนะคะที่จะให้คำตรงกันข้ามกับน้องๆนะคะคำว่ากินไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า inedible inedible inedible เป็น adjective แปลว่าไม่สามารถกินได้นั่นเองค่ะ
9: น้องๆเห็นคำว่า in ไหมคะคำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้ขอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีพิษทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่า edible คือAn edible peel banana is from Japan. กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวอัพกันหรือยังคะน้องๆเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
9: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้เพราะหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได
4: ้ข้อที่2นะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
9: แล้วก็เป็นการเสนอให้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยซัมเอนี่โนแล้วก็เอรี่ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่า any นะคะ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคนNobody ไม่มีสักคน Nothing ไม่มีสักอย่าง nowhere ไม่มีสัก

ที่ค่ะคำว่า every นะคะ everyone ทุกๆคน everybody ทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง everywhere ทุกๆที่นั่นเองค่ะข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เราได้

0: แปลว่าโชคดีแล้วน้องเห็นไหมคะมีการเติมพรีฟิกคำว่าอันที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติมพรีฟิกคำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
1: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไป Level Up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
1: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆเรื่อง Sum แล้วก็ Any กันค่ะ
3: คำว่า Sum แล้วก็ Any นะคะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบางส่วนเป็นการบอกจำนวนแบบไม่เจาะจงค่ะแล้วก็ไม่แน่นอนคำว่า Sum นะคะกับ Any เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้ขยายค่ะตัวอย่างเช่น Sum pence ปากกาบางแท่ง Any pence ก็แปลว่าปากกาบางแท่งเหมือนกันค่ะ
2: การใช้ซ้ำกับเอนี่นะคะเราสามารถใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์เช่น some dogs any dogs คำว่า dogs นะคะแปลว่าสุนัขเป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้ว่า some sugar any sugarเห็นไหมคะคำว่า sugar นับไม่ได้นะคะไม่เติม s สามารถใช้ซ้ำกับ any ได้ค่ะ
3: ข้อแตกต่างของการใช้ซ้ำแล้วก็ any นะคะคำว่าซ้ำค่ะเราจะใช้ในประโยคบอกเล่าส่วน any เราจะใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะที่เราสามารถใช้ซ้ำในประโยคคำถามได้ก็คือต้องเป็นประโยคคำถามในเชิงขอร้องหรือเสนอให้นั่นเองค่ะ
2: ครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
3: แล้วน้องช่วยสังเกตดูด้วยนะคะว่าเราเห็นคำว่า Sum แล้วก็ Any ในประโยคไหนกันบ้าง
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
4: Excuse me, is there a drugstore around here?
5: That's

0: Yes.
1: Oh, that store goes there and turn left.
0: Thank you.
1: Yeah.
0: Sorry, but I didn't see any drugstore over there.
1: Drugstore? Yeah, over there.
2: เก๊กหมายถึงร้านขายเป็ดใช่ไหม
1: ใช่สิครับเนี่ยร้านนั้นอ่ะอร่อยอร่อย
2: รู้ไหมเขาตามหาอะไร
1: แล้วอะไรล่ะฮะ
2: ร้านขายยาไง
1: ก็ร้านขายยาสิครับ
2: เอ้า
1: ร้านผมนี่ครับ
2: ไงครับ
1: อ้าว
2: ก็อยู่แค่นี้ฮะ
1: ตรงนี้ฮะร้านขายยาเขาเรียกฟาร์มาซีไม่ใช่หรอครับ
2: ร้านขายยามีอยู่สองคำครับคุณผู้ชมครับร้านขายยาในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่2คำก็คือ pharmacy กับ drug store นั่นเองนะครับแต่ถ้าออกเสียงผิดหรือฟังเพี้ยนอาจจะฟังเป็น drug store ก็คือร้านขายเป็ดก็ได้นั่นเองนะครับแหมพี่ครับ
1: ครับผม
2: ดังนั้นบอกสิครับว่าร้านขายยาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เป็นคนขายยา
1: อ๋อ sorry oh drug store over here at a pharmacy would you like to buy some medicine yeah medicine
2: ยาเนี่ยเขาเรียกว่า medicine สั้นๆไม่งั้นเดี๋ยว medicine ฝรั่งนึกว่าสร้างฉาก magazine นิตยสาร medicine สั้นๆ medicine เหมือนสิ้นลมสิ้นใจอ่ะ medicine
1: Would you like to buy some medicine
0: Yes please
1: Okay welcome inside Okay Hi จะร้องทำไมเล่าไม่มีตัวตน
2: อ๋อขอโทษครับก็เหยียบเท้า
0: I have a stomachache.
1: Cake? Oh, no. I don't sell cake. This is a pharmacy.
0: I have a stomachache.
1: Cake?
0: Oi, ฉันปวดท้อง.
3: Oh, ปวดท้อง.
1: Hey,
2: Cake.เวลาพี่จะพูดว่าปวดท้องภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่พูดว่ายังไง
1: แหมก็ซัมเมอร์เช็คไง
2: ซัมเมอร์เช็คโอ้โหฟังแล้วมันเขย่าเลยเฮ
1: ้ย
2: ส
1: โตมักเอ็ก
2: เป็นไข่เลย
1: เฮ้ยซัมเมอร์เค้ก
2: ปวดท้อง
1: เฮ้ยก็ถูกแล้วไง
2: อ๋อแล้วพันสองอันแรกมันคืออะไร
1: ก็เคยพูดอย่างนั้นนะ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้ได้ความรู้ใช่ไหม
1: ใช่
2: คุณผู้ชมครับคำว่าปวดท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงนะฮะชัดๆว่า stomach ache ch อาจจะเป็นชอช้างแต่ ch ก็เป็นคอควายก็ได้นะครับ stomach ache นั่นเองนะฮะแต่ฝรั่งเชื่อมเป็น stomach ache ก็เลยฟังเป็นเค้กไปหน่อยนะฮะปวดหัวก็จะเรียกว่า headache ปวดฟัน tooth ache ปวดหู ear ache ปวดท้อง stomach ache และถ้าปวดหลัง back ache นั่นเองครับ
1: กูคิดครับกูคิดครับ
2: ครับ
1: สอนเสร็จยังครับ
2: อ๋อทำไมล่ะครับ
1: ลูกค้าผมปวดท้อง
2: เฮ้ยอ๋อลืมครับ
1: What's wrong
0: I have diarrhea
1: oh diarrhea go to stationery over there
0: no I have the bread but sometimes bread
1: โอ้ย
2: อ
1: ะไรครับ
2: เขาท้องเสีย
1: รู้ได้ไงฮะฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
2: ฟังจากภาษาอังกฤษนี่แหละครับโอ้โห
1: แปลกเนี่ยนะ
2: แปลกไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea หรือไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำนั่นเองนะครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs แปลว่าวิ่งแต่นั่นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปลกอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้ทางพี่เภสัชกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจแล้วครับ
1: Oh I get the medicine for you
2: Yes
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่กันหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Would you like some medicine คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
0: คำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ข้อแรกนะคะการใช้ซ้ำเราจะใช้ซ้ำนำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตต้องการคุกกี้สักไม่กี่ชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookies เห็นไหมคะคำว่าซ้ำนำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม s ข้างหลังนั่นเองค่ะแบบที่สองนะคะเราใช้ซ้ำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffee ฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในกาแฟของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่าซ้ำนำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
4: หลักการใช้ข้อที่2นะคะเอนี่สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะใช้ได้

0: ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้ any กับปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookies ฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้ any มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น do you have any sugar คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
1: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการข้อที่3นะคะการใช้ some เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies? คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆสังเกตคำว่า would you like นะคะคำว่า would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า some ในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
0: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถใช้ some กับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please เห็นไหมคะคำว่า Can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ some ได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ some กับ any นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่า some กับ any เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่า some แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: And now, boys and girls, we're with คุณเหมียว who is one of the organizers of the ตลาดนิดนิด here in เขาใหญ่สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: So what's the purpose of this one
0: วัตถุประสงค์ในการจัดนี่คือไงฮะ
1: We want to promote this town ปากช่องเขาใหญ่ to be more known about being green aboutbeing artistic, about being a more community-driven kind of place. So we're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
0: เนี่ย community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
2: ไม่ใช่เป็นแบบคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการผลักดัน
0: ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเฮ้ยเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันงงอยู่มากเลย
1: everything that you do with passion is an arts in its own way
0: ทุกอย่างที่เรามี passion
2: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
0: ความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งอยู่แล้วไอ้ยาไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปากช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
2: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: อะไรอย่างนั้นนะฮะ so organic seems to be the trendFor people around here, is it?
1: It is a trend, but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle.
0: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
2: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
0: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย Can anyone be an organic farmer?
1: I think it's very easy to be able to grow some of your own food. It's easy to just have like a little plant pots or a small patch ofSoil and then start growing something
0: ขอแค่มีเป็นเขาเรียกเป็นหม้อใช่ไหมพอตเนี่ย
2: ไม่ใช่เป็นกระถาง
0: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรเงี้ยให้พอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself มีเกษตรกรอื่น you know they ditch the big city
1: His name is พี่จอนค่ะพี่จอน
0: จอนอยู่นู้นนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหลังน
0: ี้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับ
1: คุณครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
3: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
3: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
3: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งEverywhere ทุกๆที่ โดยคำว่า everyone กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าทุกๆคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
4: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่าเลเวลอัพกันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone tiktok ถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะThere is something on the chair. มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
3: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าพี่เน็ตจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair? ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything tiktok tiktokใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chair? มีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
4: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ Vocab King
3: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Good morning, Vocab King.
6: Let's play spelling.
7: We will start now. Again.
8: A-G-A-I-N.
7: Classic.
8: C-L-A-S-S-I-C.
7: Ideal.
8: I-D-E-A-L.
7: Prince.
8: P-R-I-N-C-E.
7: Forget.
9: F-O-R-D-E-T.
7: Birthmark.
8: B-R-I-T-H Pass
7: Entertain
8: E-N-T-E-R-T-A-I-N
7: General
8: Pass
7: Labor
8: N-E-B-E-R
7: Labor
8: Pass
7: Please
9: P-L-E-A-S-E
7: Damselfly
8: D-A-M-S-L-E-F-L-Y
7: Damselfly

0: G-A-M-S-E-L-F-L-Y.
1: Galvanism.
0: Path.
1: Isolation.
0: I-S-O-L-A-T-L-N.
1: Psychosis.
2: Pass.
1: Smallpox.
3: Pass.
1: Unfortunately.
0: U-N-F-O-R-T-U-R-E-L-Y.
1: Unfortunately.
0: U-N-F-O-R-T-U-R-L-Y.
1: Unfortunately.
0: Pass.
1: Boulevard.
2: B-O-U-L-E-V-A-R-D.
1: Especially.
0: E-A-P, a pass.
1: Manufacturer.
2: M-A-N-Y. Pass.
1: Commemorate.
3: C-O-M-M-E-R-A-T-E.
1: Commemorate.
3: Pass.
1: Brother.
0: B-R-O-T-H-E-R.
1: Ugly.
2: U-G-L-Y.
1: Laugh.
0: L-A-U-G-U-H.
1: Laugh.
0: L-A-U-G-H.
1: Make.
2: Again, please.
1: Make.
4: จากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะแล้วจากรายการ World Cap King นี่มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำค่ะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าอย่างโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะคำว่า unfortunately นะคะที่เป็น adverb เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามาจากคำว่า un ที่เป็น prefix แปลว่าไม่ค่ะบวกกับคำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดี unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำหนึ่งจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะคำว่า fortunately นะคะก็คือเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunate ที่แปลว่าโชคดีค่ะเมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix un ออกไปโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเลยค่ะแล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
5: ไปชมกันเลย
6: おはようございます。
7: おはようございます。
6: どうも。
7: いらっしゃい。
6: というか、タナちゃん、あの、握手してもいいですか？
7: そうそうそう。いらっしゃい。
6: あ、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。で、でもこのテントというか、あの、この技術。
7: これはですね、雪が降るんです、日本。雪が降ったり、霜が出るんで、はい、こういうふうにやってるんです。
6: นี่คือพันที่มาจากประเทศไทยเป็นพันเดียวกันเลยชื่อพันหอมทองแต่พันนี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างความคิดใหม่โดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถปลูกได
8: ้ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปานามาและค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวาของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ
7: その目の中のある細胞をですね、はい、凍らせます。
6: ああ、
7: それはあの向こうの、はい、

0: 冷蔵庫の前で教えてあげる。
1: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดเขาบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาว
0: โอ้โหโอ้โห
2: สิมาที่หลุมไม่เลอะเลยว้าโอ้โหนี่ของจริงเลยฮะกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะยินดีด้วยสหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้อยอ่ะเปลือกเนี่ยมีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆเนี่ยมันอร่อยดีอ่ะ
3: นี่ท่านฉีกออกมาเป็นงี้
4: มันไปได้มันเกิดขึ้นแล้วและมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้กล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
6: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
5: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible edible edible เป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยนะคะที่จะให้คำตรงกันข้ามกับน้องๆนะคะคำว่ากินไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า inedible inedible inedible เป็น adjective แปลว่าไม่สามารถกินได้นั่นเองค่ะ
6: น้องๆเห็นคำว่า in ไหมคะคำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้พอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีพิษทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่า edible คือ an edible peel banana is from Japan กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
5: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้องๆเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
6: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้พหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได้
5: ข้อที่2นะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
6: แล้วก็เป็นการเสนอให้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยซัมเอนี่โนแล้วก็เอรี่ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebodyบางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่า any นะคะ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคน nobody ไม่มีสักคน nothingไม่มีสักอย่าง nowhere ไม่มีสักที่ค่ะคำว่า every นะคะ everyone ทุกคน everybody ทุกคน everything ทุกสิ่งทุกอย่าง everywhere ทุกที่นั่นเองค่ะ
5: ข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ unfortunately เป็น adverbแปลว่าโชคร้ายค่ะ fortunately เป็น adverb เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดี unlucky เป็น adjective นะคะแปล

0: โชคร้าย lucky เป็น adjective เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดีน้องๆเห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
1: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English level up กันไป level up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
1: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูด

ตะเกียคุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้แคนเราอาจจะแบบลองใช้คุดมันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ด means could you explain what ตึ๊ดคำนั้นนะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ด Rightคุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามธนาเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: The Tum Luang Cave Rescue Mission to save members of the Wild Boar Academy junior football team who were trapped in Tum Luang Cave of Tum Luang, Khun Nam Nang Non Forest Park in Masai District, Chiang Rai Province, cast a light for hope, inspiration, and miracles for humanity. Together, we all witnessed the kindness, compassion, generosity, unity, and sacrifice that emerged among thousands of strangers who demonstrated a united effort that has never been seen before. Help from across the nation and every corner of the world poured in with one goal: to rescue the boys and their coach who were trapped in the cave. Diving under dark and extremely cold water in a deep, twisting cave was unprecedented for the Thai rescue team, who were also faced with a dire shortage of essential equipment and resources. The rescue operation was televised daily, and worldwide viewers witnessed that any equipment or supplies that had been reported as being in short supply would be loaded onto the cave entrance the following day. But where did they come from?
1: ผมได้รับคำสั่งจากรองราชเลขาธิการให้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงไปประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยซีลที่ถ้ำหลวงไปดูว่าขาดหรืออะไรถ้าเห็นว่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการให้ผมดำเนินการได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะโทรไปแล้วก็สั่งเลยว่าให้เตรียมนี่ของชิ้นนี้เตรียมของกอไก่เนี่ยมีกี่ชิ้นจำนวนของบางอย่างเรากว้านหมดประเทศเลยนะครับ
0: Every afternoon, the crew would see which items were running out. Then the next morning, those items appeared at the entrance to the cave. It meant that many people had to work tirelessly through the night.
1: พอมาถึงดอนเมืองปั๊บมันก็ยังไม่ถึงบอร์ดอหกก็จะมีคนอันนี้รู้ชัดๆเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากวังไปรับของพวกนี้จากสายการบินนู้นสายการบินนี้รวมกันเข้ามาแล้วก็ขับรถข้ามฟากไปทางฝั่งกองทัพอากาศไปที่บอร์ดอหกแล้วก็ส่งของให้กับเจ้าหน้าที่ของบอน6ที่จะเอาขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงรายในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นภารกิจอันนี้มันต้องทำตีสองตีสามแน่ๆเพราะว่าเครื่องขึ้น6โมงครึ่งเนี่ย6โมงของมันต้องอยู่บนเครื่องแล้ว
0: It wasn't just the necessary equipment and diving gear. Even small essentials that might be easily overlooked did not escape the attention of His Majesty the King.

0: ม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าท่านทำอะไรบ้างแต่ท่านทำตลอดเวลาสนับสนุนตลอดเวลายกตัวอย่างอย่างเช่นถ่านไฟฉายเราใช้ถ่านไฟฉายในวันหนึ่งประมาณเกือบ 2,000 ก้อนถ่านไฟฉาย AA ก้อนเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องใส่ทั้งไฟฉายดำน้ำใส่ทั้งไฟฉายคาดหัวคนหนึ่งต้องมีสนับสนุนประมาณ2ชุดแล้วต้องเป็นถ่านอังคารวันแรกๆเนี่ยเรากว้านซื้อในรัศมี150กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยใช้วงเซเว่นอะไรเนี่ยหมดไม่มีเหลือเลยนะถ้ามี150กิโลเมตรไม่มีสักก้อนเดียวจนในที่สุดเนี่ยเราไม่รู้จะเอาจากที่ไหนละพอเราแจ้งขึ้นมาวันรุ่งขึ้นฐานไฟฉายอังคารพันกว่าก้อนเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยลงไปวางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยตอนประมาณ9โมงเช้า
1: Throughout the operation at 9 o'clock every morningMore than 1,000 batteries were sent from Bangkok to the Thai Navy SEAL base at the cave because of His Majesty the King's benevolent thoughtfulness.
0: ผมคิดว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนจากพระองค์ท่านเราทำไม่ได้ก็มีทั้งของพลเรือนมีทั้งของแบบประชาชนนะที่ได้ข่าวก็สนับสนุนก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของสำคัญในปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นของที่มาจากพระองค์ท่าน
1: Even though this successful rescue mission, which had gripped the world's attention, has already passed, all of the Tham Luang rescue workers have never forgotten His Majesty the King's great benevolence, which united the hearts of Thai people in compassion and solidarity as never before.

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well So some words use Y to have a sound like E or I
1: Can you give us some examples?
0: Oh absolutely There are words like my, fly, and type There's also fancy, 40, and hungryAnd remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร
1: ้
2: อมแล้วค
1: ่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรก

0: ค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
1: 7ขวบค่ะ
2: Are you ready?
1: Yes.
0: Let's play spelling.
2: Your word is dinner.
1: D-I-N-N-E-R.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เดี๋ยวเรามาเล่นกันทุกคนมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
1: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
1: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงไปแล้วหนึ่งนะคะรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
3: แคนดี้ค่ะ
0: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
2: Your word is twilight
1: T-W-I-L-I-G-H-T
2: Okay, your answer is Correct, congratulations
0: กี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
4: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
1: F O L O W
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อใบพลูค่ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
5: ค่ะ
0: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
5: ้50
0: 50
5: ค
0: ่
5: ะ
0: 50 50 Professor
2: Your word is review
1: R O V I E
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell review is R E V I E W.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
6: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
6: ป.6
0: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
6: คร
0: ับ
6: ค่ะ
2: Your word is between
1: B E T W E E N between
2: Okay your answer is correct congratulations
0: Yay!แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Bike Stop ย่าเชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Bike Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
7: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
1: C O M

0: E.T.
1: Okay, your answer is... incorrect, I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
2: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
3: ตินตินครับ
2: ตินตินพร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
2: ตั้งใจฟังนะคะ
1: Your word is paintbrush
3: P-A-I-N-T B-R-U H-H
1: Okay, your answer is... correct! Congratulations!
2: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
3: แปรงทาสี
2: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
3: แยกออกเป็น2คำนะ paint กับ
2: brush ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นๆไปที่ bike stop ได้เลยแต่เอ๊ะหายไปไหนคนนึงอะคะเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอโลกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
4: เจนครับ
2: น้องเจนดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
1: Your word is flower
4: F L O W E R flower
1: Okay your answer is correct congratulations
2: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อนน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
5: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
6: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
2: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
7: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
2: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
9: พร้อมแล้วค่ะ
2: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้าง

0: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั่นคือหมวดอะไร body body คือ
0: ร่างกาย
1: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now eyes
0: EYE
2: eyes
0: EYES
2: ears
0: EARS
2: face
0: FESE
2: face face
0: easy
2: face
1: ไม่ได้ใจพาสได้นะคะ
2: fingers
0: f i n g e r s
2: chin
0: s c h i n
2: chin
0: s
2: chin
1: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนเชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
0: C H I N
1: Is that right professor
2: That's correct
1: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F A C E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
0: เบอร์1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Music.
0: M-U-S-I-C.
2: Thai.
0: T-H-A-I.
2: Art.
0: A-R-T.
2: Math.
0: M-A-T-C-H.
2: Math.
0: M-A-T-C.
2: Math.
1: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
0: Pass.
2: Reading.
0: R-E-A-D-I-N-G.
2: History.
0: Pass.
2: Gym.
0: Pass.
2: English
0: E-N-G-L-I-S-H
2: Science
0: Pass
2: Writing
0: W-R-I-T-I-N-G
2: Math
0: M-A-T-H-C
2: Math
0: M-A-T-H-T
1: หมดเวลานะคะ Math เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
0: คณ
1: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math M-A-T-H ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
2: gym is spelled g y m this is one of the words that we were talking about earlier that have y as a vowel so there's no a e I o u it's just a y g y m
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ
0: 8ค
1: ่
0: ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
0: เครื่อง
1: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Saw.
0: Pass.
2: Knife.
0: K-N-I-F-E.
2: Nail.
0: N-A-I-L.
2: Scissors.
0: Pass.
2: Hammer.
0: H-A-M-M-E-R.
2: Torch.
0: P-O-R-C-H.
2: Pin.
0: P-I-N.
2: Broom.
0: V-R-O-O-M.
2: Pliers.
0: Pass.
2: Screwdriver.
0: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
2: Saw
0: S-A-W
2: Scissors

0: S-C-E-R-S.
1: Scissors.
0: S-I...
2: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่าก
0: รรไกร
2: กรรไกรค่ะ
1: scissors is spelled S-C-I-S-S-O-R-S
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
1: correct spelling of pliers is P L I E R S
2: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล
2: ้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
2: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
3: รูปทรง
2: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ
3: คร
2: ับ let's play spelling
1: we will start now cube
3: cube class
1: cone
3: c o n e
1: side
3: s i z e
1: side
3: s i c e
1: side
3: path
1: star
3: s t a r d s t a r t
1: star
3: s t a r
1: oval
3: oval path
1: circle
3: c c l c k
2: หมดเวลาคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
3: วงกลม
2: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
0: c u b e
2: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
4: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
2: O V A L oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
3: น้อง
2: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
5: สองครับ
2: หมายเลขอะไรนะคะน้อง
5: สองครับ
2: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids
5: โอ
2: ้โห Sport Kids คืออ
5: ุปกรณ์กีฬา
2: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
5: ครับ
2: Let's play spelling
1: We will start now bat
5: B A T
1: net
5: N E T
1: pin
5: P I N
1: goal
5: G O A L
1: ball
5: b a a l
1: shoes
5: s h o e s
1: board
5: b o r a d
1: different board
5: v o r a r d
1: swimsuit
5: s w i m s u i t
1: volleyball
5: v o l eV O L A V O L I
1: volleyball
2: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
4: V O L L E Y B A L L ครับ
1: yes that is correct great job
2: alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้อง

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสริมหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคําว่าอาหารไร้ขีดจํากัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่1ชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอ่ะที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านกล่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวก

ครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ดังๆเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันอะไรค่ะไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่สองของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่นะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

ึ่งนะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่

แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กเจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนแล้วก็เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าทําเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทําก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงเนี่ยค่ะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนเปียอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดี

แม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้ 2-3 ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานั้นไม่สามารถจะได้ฟองที่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่เนี่ยค่ะมันจะออกแค่ประมาณ 60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงนี่จะขึ้นถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีกก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวไอ้เองเลยนะคะที่ไอ้มาเลี้ยงทำให้ไอ้มาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพไอ้ไม่ค่อยดีเนาะไอ้ทําเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและไอ้ต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทําให้ไอ้กลับมาสนใจที่จะมาทําอาหารที่ดีต่อสุขภาพเงี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเค้าเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และไอ้ก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทําไข่ไก่อารมณ์ดีอ่ะค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทําตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวก็อยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

ัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่จะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันในคนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

ีกับนมให้เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะผัดกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ

เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงโรคนะคะที่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นแล้วก็จะเกิดความกังวลใจกันอย่างมากเลยล่ะค่ะนั่นก็คือโรคผิวหนังนั่นเองค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงโรคผิวหนังแล้วนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงแค่เรื่องของสิวฝ้ากระความหมองคล้ำของใบหน้าซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายโรคเลยล่ะค่ะที่อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะสูญเสียความมั่นใจและบุคลิกภาพและยังรวมไปถึงอาจจะเสียสุขภาพจิตได้ถ้าเกิดเป็นมากขึ้นนั่นเองจะมีโรคอะไรบ้างนะคะเราจะมาเรียนถามนะคะจากวิทยากรในวันนี้ค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาถิตวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: อาจจะโรคเบื้องต้นนะคะที่ผักหวานได้พูดถึงก็จะมีพวกเรื่องของสิวฝ้ากระนู่นนี่นั่นแล้วยังมีโรคชนิดไหนอีกบ้างคะที่เกิดขึ้นในประเทศเราบ่อยบ้าง
1: ก็ถ้าพูดถึงโรคผิวหนังนะคะอยากจะแบ่งใหญ่ๆออกมาเป็น2แบบก็คือเป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะง่ายๆก็คืออย่างโรคติดเชื้อเนี่ยรู้จักหลายโรคใช่ไหมคะเชื้อโรคก็มีหลายแบบถ้าเป็นพวกเชื้อราก็จะเท่าที่คนอื่นรู้จักกันบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆก็คือกรากเกลื่อนถ้าเป็นเชื้อไวรัสก็จะเป็นพวกเริมพวกหูดนะคะหรือพวกปรสิตพวกแมลงก็จะเป็นหิดเหานะคะพวกนี้ก็เป็นในกลุ่มของโรคติดเชื
0: ้
1: อส่วนโรคไม่ติดเชื้อเนี่ยที่พบบ่อยๆก็ผิวหนังอักเสบใช่ไหมคะสะเก็ดเงินด่างขาวลมพิษสิวฝ้านะคะก็หลายโรคอยู่เหมือนกัน
0: หลายโรคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละโรคเรามาเริ่มกันที่โรคกรากเกลื่อนก่อนละกันค่ะโรคกรากเกลื่อนค่ะนะคะมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงคือกรากเนี่ยมันก็จะเป็นโรคติดเชื้อรานะคะลักษณะของมันก็คือเป็นวงเหมือนวงแหวนตอนแรกๆเริ่มอาจจะเป็นเหมือนตุ่มยุงกัดธรรมดาแต่เวลาขยายเนี่ยจะขยายออกเป็นวงขึ้นเรื่อยๆพวกกรากพวกนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อราอาจจะอยู่ในคนก็ได้อยู่ในสัตว์ก็ได้หรืออยู่บนพื้นดินก็ได้การที่เราไปติดมาก็คือเวลาเชื้อโรคอยู่กับเราเราจะต้องมีความชื้นนิดนึงเพราะฉะนั้นกรากก็มักจะเป็นตรงรักแร้เป็นแถว
0: ก็คือต้องมีความช
1: ื้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องชื้นนิดนึงอยู่
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นโรคกรากส่วนโรคเกลื่อนเกลื่อนนี่อาจจะเคยเห็นมั้งคะมีบ่อยมากเลยนะคนเป็นเกลื่อน
0: ถ้ารับตรงๆเลยนะคะอาจารย์หนูแยกกรากกับเกลื่อนไม่ค่อยออก
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคือเกลื่อนเนี่ยจะเป็นดวงๆนะคะก็จะเป็นบริเวณที่หน้าอกหรือหลังเราจะพบบ่อยในคนอ้วนคือผิวมันหรือว่าคนที่ทำงานแล้วเหงื่อออกมากๆอะค่ะนักกีฬาก็เจอได้ค่ะคนทำงานแบ

0: หามคนที่เหงื่อเยอะๆเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจริงๆไม่ได้เชื้อราไม่ได้มาจากที่อื่นแต่ว่าเชื้อราอยู่ที่ตัวเราเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามชื้นแฉะเราก็จะเป็นดวงขึ้นมาก็มักจะเป็นที่แถวเนี้ยค่ะแถวที่ชื้นๆทั้งหลายแหล
1: ่แล้วอาการเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์
0: ถ้าสำหรับเกลือนี่ก็ค่อยๆเห็นเป็นดวงเป็นสีเปลี่ยนเฉยๆอะค่ะไม่อาจจะคันหรือไม่คันก็ได้แต่ว่าพอเรามารู้อีกทีก็อาจจะขาวไปละเป็นจุดๆขาวๆเต็มไปหมดหรือว่าเป็นจุดดำจุดสีแดงก็ได้เกลือนก็อาจจะมีหลายสีอะค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างกลากล่ะคะอาการเริ่มต้นมันจะคันขึ้นทันท
0: ีกลากจะคันค่ะก็จะเป็นตุ่มเหมือนยุงกัดอย่างที่ว่าแล้วก็ขยายออกคัน
1: ทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองจากทั้งกลากและเกลือนยังไงบ้างนะคะในเมื่อบ้านเราค่อนข้าง
0: ร้อนใช่ไหมคะก็คือถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องชื้นแฉะบ่อยๆอะค่ะพยายามเลี่ยงกิจกรรมนั้นถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาว่าเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคะคืออาจจะไม่ต้องอาบน้ำก็ได้แต่ว่าขอเป็นว่าให้แห้งๆไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าใช้ผ้าขนหนูอะค่ะซับให้แห้งถ้าเราอ้วนมากเราก็ต้องลดความอ้วนอะค่ะเพราะอ้วนเนี่ยทุกอย่างก็จะหนีบไปหมด
1: เหมือนเนื้อหนีบ
0: ใช่ค่ะ
1: หนีบ
0: หน
1: ี
0: บไปหมดเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเกิดโรคได้ง่ายขึ้นแล้วต้องพยายามระวังอย่าใช้สิ่งของอย่างพวกกลากอะค่ะอย่างอาจจะเคยได้ยินสังคังเป็นที่ขาหนีบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใช้สิ่งของร่วมกันใส่กางเกงร่วมกับผู้อื่นกางเกงในกางเกงอะไรใช้ร่วมกันใช้กางเกงขาสั้นกางเกงขายาวร่วมกันบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะติดเชื้อของเขาได้
1: ก็คือเป็นโรคติดต่อด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยขั้นตอนวิธีการรักษาจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ2โรคน
0: ี้จริงๆมันมียาทานะคะอยากแต่แนะนำว่าเนื่องจากว่าโรคผิวหนังมันเยอะมากอย่าลองใช้ยาเองเลยค่ะกี่โรคไปหาหมอก่อนดีกว่าให้แน่ใจก่อนว่าเนี่ยเป็นกลากหรือเป็นเกลื่อนเพราะว่ายามันก็อาจจะคนละแบบ
1: โอ้นี่แค่กลากเกลื่อนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีเรื่องให้เราเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งแยกแยะแล้วแหละว่าอันไหนกลากอันไหนเกลื่อนแล้วนะคะยังไม่พอค่ะมาถึงอีกหนึ่งโรคนะคะที่แค่พูดชื่อมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวแล้วโรคเริมค่ะ
0: ใช่เริมเป็นไวรัสอะไรเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเวลาเกิดเนี่ยอาจจะติดตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนแรกๆอาจจะไม่มีอาการแต่ว่าตอนที่เรามาเห็นกันเนี่ยก็คือเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาที่มุมปากบ้าง
1: คือเริมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณปาก
0: มีสองชนิดอะค่ะชนิดหนึ่งเนี่ยเกิดแถวปากกับเกิดตามตัวนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งคือเกิดที่อวัยวะเพศมันจะต่างกันนิดนึงไอ้ตรงที่เกิดตามปากแถวรอบปากเนี่ยอาจจะเกิดจากกินอาหารร่วมกันกินอาหารร่วมกับคนที่เป็นโรคอะค่
1: ะ
0: นะคะโดยที่เหมือนกับว่าอาจจะใช้ช้อนภาชนะเนี่ยใช้ช้อนเขามากินช้อนเราดูดใช้หลอดดูดด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ติดได้หรือจูบก็ติดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นที่อวัยวะเพศเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ลักษณะเหมือนกันเลยก็คือว่าค่อยๆเริ่มเป็นตุ่มเล็กๆต่อมาก็จะเป็นตุ่มใสอะค่ะไม่ถึง7วันนะคะตุ่มมันก็จะตกสะเก็ดอาจจะแสบๆยิบๆนิดนึงอะค่ะส่วนใหญ่คนก็จะไม่ชอบเพราะมันเห็นชัดถ้าอยู่ที่หน้า
1: แล้วเห็นว่าเป็นแล้วเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยหรอคะโรคเริม
0: ค่ะคือจริงๆคือเชื้อเนี่ยมันไปอยู่ที่ปมประสาทซ่อนอยู่อาจจะซ่อนนานมากอะค่ะซ่อนได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราเองอ่อนแอเช่นเครียดอดนอนโดนแดดมากๆหรืออาจผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเชื้อมันก็สามารถออกมาที่ผิวหนังได้ก็จะเป็นโรคให้เห็น
1: โอ้นี่หมายความว่าอย่างถ้าสมมติเนี่ยผักติดเชื้อมามันอาจจะไม่ได้แสดงอาการตุ่มเติม
0: อาจ
1: จะไม่ได้ขึ้นมาทันท
0: ีก็ยังไม่ขึ้นค่ะ
1: อาการจะแสดงออกมาก็คืออ่อนแอเมื่อไหร่ร่างกายภูมิคุ้มกันไม่ดีเมื่อไหร่ก็จะแสดงอาการออกมาเมื่อนั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีวันหายขาดด้วยนะคุณผู้ชมคะหูน่ากลัวมากเลยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดซวยเป็นโรคเริมขึ้นมาจริงๆภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะ
0: คืออย่าไปเรียกว่าซวยเลยใครๆก็เป็นได
1: ้
0: นะคะที่แต่มันไม่สวยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าภูมิเราปกติอะค่ะจริงๆไม่ต้องไปหาหมอเลย7วันก็หายเองแต่ว่าถ้าภูมิเราผิดปกติเช่นเรากินยากดภูมินะคะหรือว่าเรามีโรคอะไรที่ภูมิต่ำเช่นโรคติดเชื้อเอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคภูมิต้านทานบกพร่องอื่น
1: ๆ
0: มันก็มีโอกาสที่มันจะกระจายเป็นมากได้แต่อย่าไปพูดถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวกลัวกันไปเพราะว่าคนปกติเนี่ยจะหายเองค่ะไม่เป็นไร
1: เพราะว่าพอพูดถึงโรคเริมแล้วหลายคนก็จะมุ่งไปทางเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยก็เลยจะรู้สึกว่าน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุนะคะ
0: แล้วเป็นที่ปากเดี๋ยวใครหาว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นจากกินเป็นจากใช้ของร่วมกัน
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกัน ตัวเราให้ห่างไกลจากโรคเลิมได้ยังไงบ้างนะคะคุณหมอ
0: ก็คงจะต้องอย่างที่ว่าเวลากินมีช้อนกลาง
1: กินร้อนช้อนกลาง
0: ใช่แล้วแล้วก็ล้างมือด้วยคือถ้าเราเป็นระวังอย่าให้ไปติดคนอื่นเพราะบางทีเราเป็นแล้วก็แกะตัวเริ่มของเราเองนี่แหละค่ะแล้วก็ไปป้ายไว้นะคนอื่นก็มีสิทธ
1: ิ์ป้ายมุกตามโต๊ะตาม
0: จริงจริงคือไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าป้ายช้อนป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนอื่นก็มากินต่อ
1: ค่ะโอ้อันตรายนะคะอ่ะโรคที่สองแล้วนะคะกับโรคเริ่มนี่ก็เริ่มอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วว่ามันไม่ใช่แค่โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้เราเป็นได้มาต่อกันที่โรคที่3มากดีกว่าค่ะเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเป็นและก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะกับโรคหิดและก็โรคเหาเรามาเจาะกันที่หิดก่อนละกัน
0: ได้ค่ะเพราะว่าหิดเนี่ยจะเป็นโรคที่อยู่ในคนกลุ่มใหญ่ๆมักจะเป็นในเด็กอะค่ะอยู่ในเนอร์เซอรี่หรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่รวมๆกันหมู่มากแมลงพวกนี้มันชอบอยู่กับคนเท่านั้นแต่มันเป็นแมลงตัวเล็กๆมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เวลามันอยู่เนี่ยก็คือมันก็จะขุดรูเพื่อไข่อยู่ในผิ
1: วหน
0: ัง
1: ของเรา
0: ตัวมันเองเนี่ยชอบตรงที่อุ่นๆเพราะฉะนั้นผื่นเนี่ยก็จะเป็นแถวบริเวณง่ามนิ้วนะคะรักแร้สะดือขาหนีบตรงที่อุ่นๆน
1: ะ
0: คะแล้วคนไข้จะคันมากถ้าเคยได้ยินสมัยก่อนนี้ที่มีเป็นหิดไปติดใครมาพอถึงศาลามานั่งเกาหิดนะคะก็คือต้องเกาอย่างเดียวเลยคันจริงๆหิดพวกนี้เนี่ยไม่อันตรายแต่ประวัติก็คือว่าจะได้ประวัติว่าคนในบ้านอ่ะเป็นร่วมด้วยไม่ใช่คนเดียวถ้าเราคันอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ไม่ใช่หิดส่วนใหญ่มันก็มีโรคอื่นเยอะแยะนะคะที่คันจะได้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวกลับไปบ้านใครคันบอกว่าเป็นหิดหมดเลย
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นก็คือจะเป็นกันทั้งบ้าน
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเยอะเพราะว่าเป็นหลายคนเพราะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกันแล้วตัวเราเองจะไปเอามาจากใครก็ต้องไปเอามาจากคนใกล้ๆคือไม่ใช่ว่าหิดมันอยู่ตามที่พักหรืออะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นมักจะเป็นหลายๆคนด้วยกันนะคะแล้วก็คันมากกลางคืน
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติเกิดอาการคันขึ้นมาอย่างนี้สามารถรักษาด้วยตัวเองได้ไหมคะซื้อยามาทาเองได้ไหมคะ
0: ไปหาแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: บางคนก็จะคิดว่ามันคันแค่นี้ก็เลยจะซื้อยามาทาเองดีกว่า
0: เพราะบางทีมันคนละโรคค่ะอย่างถ้าโรคติดเชื้ออย่างที่บอกถ้าโรคไม่ติดเชื้อก็ยังคันโรคติดเชื้อก็คันแล้วเราจะไปซื้อยาอะไรมาติดเชื้อก็มีตั้งหลายอย่างเดี๋ยวมันจะผิดเชื้อค่ะขอว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะถ้าเป็นโรคผิวหนังอะไรอยากจะให้ไปเจอแพทย์อะค่ะก่อนแล้วถ้าสมมติแพทย์บอกว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยอยากจะมาซื้อยาต่อหรือว่ามันเป็นของเดิมเคยเป็นมาแล้วมันเป็นซ้ำๆซากๆก็ไปซื้อยาได้แล้วพอตอนนั้นเรารู้แล้วคือโรคผิวหนังเนี่ยอาจจะง่ายกับทุกคนนะคะเพราะมันมองเห็นถ้าเห็นเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อยาได้เดี๋ยวนี้คนไข้เก่งนะคะไปเทียบรูปกับในอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อย
1: โรคด้วยตัวเอง
0: ได้แล้วค่ะเรียบร้อยหมดเลยบางทีมาแทบจะบอกหมอเลยว่าเป็นอะไร
1: โอ้แต่บางทีอินเทอร์เน็ตนี้ก็ไม่ได้เชื่อได้ 100% เท่าไหร่นะคะบางทีเราอาจจะเป็นแค่นิดเดียวแต่กลายเป็นว่าพอไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูกลายเป็นโรคอะไรใหญ่โตไปเลยได้ไหมเพราะฉะนั้น
0: ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
1: พบแพทย์ให้วินิจฉัยให้ถูกโรคคือดีที่สุดอย่างแน่นอนค่ะโรคหิดไปแล้วอีกหนึ่งโรคยอดฮิตค่ะโรคเหาอันนี้นี่รู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนเด็กๆ เคยเป็นคนหนึ่งนี่ติดกันทั้งห้องเลย
0: ใช่ค่ะเหานี่ไม่ว่าอายุไม่ใช่อายุไม่ว่าจะรวยจะจนเป็นเหมือนกันหมดนะคะ
1: มันเริ่มต้นสาเหตุมันจากอะไรคะ
0: เขาก็แมลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าแมลงชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในเด็กซะส่วนใหญ่เพราะเด็กเนี่ยหัวติดกันไปไหนไปด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันใกล้ๆเลยเพราะฉะนั้นติดง่ายจากคนนึงไปคนนึงผมติดกันก็เป็นแล้วค่ะแล้วเด็กๆจะขี้เกียจสระผมถ้าเป็นเราผู้ใหญ่เราอาจจะสระวันเว้นวันแต่เด็กๆนี่7วันสระทีก็มีเพราะฉะนั้นพอเหามันอยู่มันก็ชอบอะค่ะไม่มีการหวีไม่มีทำอะไรเลยเหาก็อยู่จากหัวนี้ติดไปอีกหัวนึงใกล้ๆ
1: เขาบอกว่าจะกระโดด
0: จริงๆไม่กระโดดไม่ถึงขนาดนั้น
1: หนูอย่างยังพักเนี่ยเคยเรียนประจำเพราะฉะนั้นเป็นกันทีจะเป็นยกห้องเลยแล้วเราก็จะได้ยินครูพูดว่าเหามันกระโดดข้ามหัวได้อันนี้นี่คือเรื่องจริง
0: ไม่ค่ะจริงๆแล้วคือเราโรงเรียนประจำเรานอนด้วยกันแล้วก็หัวติดกันจริงๆหัวติดกันตลอดเวลาเลยแล้วเป็นเพื่อนกันนี่จะต้องกอดกันเวลาอยู่โรงเรียนประจำนี่จะได้จะรู้แล้วค่ะใช่ไหมคะต้องกอดกันต้องแบบนอนก็ต้องนอนด้วยกันเพราะฉะนั้นหิดมันก็ตะเหาค่ะเหาโทษมันก็จะไต่ไปจากอีกคนนึงไปอีกคนนึงได้
1: เขาไม่กระโดดแน่นอน
0: ไม่กระโดด
1: แต่ความใกล้ชิดจะทำให้เขาสามารถเดินทางสู่
0: ใช่ค่ะบางทีก็ใช้ ผ้าเช็ดตัวหรือว่าหวีค่ะอยู่ด้วยกันก็ใช้ร่วมกันทีนี้หวีจากคนนึงมีแมลงติดอยู่ไปหวีอีกคนนึงก
1: ็ติด
0: ค่ะเพราะมันเป็นแมลงมันก็ไปอีกหัวนึงสบาย
1: อย่างนี้เห่าเนี่ยเราสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองเลยไหมคะอย่างที่เคยได้ยินมาก็จะมีใบน้อยหนามีหวีเสนียดอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือถ้าเราอยากจะรักษาเองจริงๆก็ได้เพราะเห่าเนี่ยจริงๆการวินิจฉัยเนี่ยก็วินิจฉัยด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ค
0: ือเห็นตัวก็รู้แล้วว่าเห่าไม่ค่อยผิด
1: เ
0: ห็นไข่ก็รู้ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆเป็นเราก็รู้แล้วคือการถ้าจะหวีอย่างเดียวนะคะหวีเสนียดอย่างเดียวก็ได้เพราะมันเป็นการหวีแล้วกำจัดทั้งไข่ทั้งตัวแมลงออกไปก็ควรจะหวีสักวันเว้นวันนะคะผีหวีทุกวันจนกว่าจะไม่มีทั้งไข่แล้วก็ตัวประมาณสัก2อาทิตย์อะค่
1: ะ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยกว่ามันจะฟักเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ถึงจะเป็นตัวโตตัวแก่นะคะในขณะที่ถ้าเราใช้ยาก็ยังต้องหวีนะคะเพราะว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยฆ่าเฉพาะตัวแมลงไม่ได้ฆ่าไข่เพราะฉะนั้นถ้าไม่หวีอีกอาทิตย์2อาทิตย์หน้ามันก็กลับมาอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งอาจจะต้องใช้ยาร่วมกับหวีบางคนเขาก็ใช้เป็นแค่พวกคอนดิชันเนอร์
1: ค
0: ่ะไม่ต้องใช้ยาอะไรก็ได้เด็กๆอะค่ะก็เอาคอนดิชันเนอร์มันจะลื่นๆนะคะใช้คอนดิชันเนอร์หมักก่อนแล้วค่อยสางง่ายๆเห่านี่ง่ายสุดเลยค่ะอันนี้แนะนำว่ารักษาเองก็ได้ค
1: ่ะอย่างนี้คุณหมอจะมีคำแนะนำไหมคะมันอาจบางทีมันอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเหลือเกินกับการที่จะไม่ให้เราเนี่ยได้เจอกับเห่าจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะ
0: เราคงต้องพยายามถ้าเด็กอ่ะมันเล่นด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรักษาความสะอาดสระผมสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าเราเป็นเราก็ควรจะระมัดระวังไม่เอาของใช้ของเราเนี่ยไปให้เพื่อนใช้
1: ะ
0: นะคะรวมทั้งการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันการใช้หวีร่วมกันไม่ควรจะใช้เลยค่ะ
1: ค่ะโอ้โหนี่โรคเห่านะคะก็สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะคะมาถึงอีกหนึ่งโรคดีกว่าที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะกับโรคผิวหนังอักเสบค่ะโรคผิวหนังอักเสบมันสาเหตุเกิดจากอะไรคะหมอ
0: คือผิวหนังอักเสบเนี่ยจะมี2แบบคือเกิดจากสาเหตุภายในเป็นเองขึ้นมาก็ได้บางคนก็จะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยก็มีนะคะกับอีกประเภทนึงก็คือเกิดจากสารภายนอกไปโดนไปสัมผัสสารอะไรแล้วอักเสบอยากจะยกตัวอย่างพวกโลหะค่ะนิกเกิลอาจจะเคยเห็นคนแพ้ตุ้มหูของปลอมอะค่
1: ะ
0: จะมีคนแพ้ตุ้มหูก็คือโลหะพวกนิกเกิลเพราะฉะนั้นพวกนี้นอกจากมีผื่นที่หูแล้วเนี่ยบางทีก็มีที่หัวเข็มขัดเพราะหัวเข็มขัดก็เป็นโลหะผสมนาฬิกานะเครื่องประดับใส่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพวกนี้จะคันขึ้นมา
1: ค่ะแล้วอาการของโรคผิวหนังอักเสบจะมีเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: คือมันอาจจะมีอาการได้3แบบแล้วแต่ว่ามันเป็นระยะเฉียบพลันมันก็จะเป็นผื่นมีน้ำเหลืองไหลคันมากนะคะส่วนระยะกึ่งเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นผื่นแดงๆมีขุยส่วนระยะเรื้อรังมันจะเป็นผื่นหนามากแล้วก็ขุยหนาแต่ทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะคันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ผิวหนังอักเสบจะค่อนข้างคันมาก
1: แล้วเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะหมอว่าเราเกิดอาการแพ้จาก
0: แพ้อะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนึงก็คือต้องใช้สังเกตเช่นบางคนใช้แชมพูสระผมบางยี่ห้อแล้วเป็นนะคะหรือว่าใช้ยาย้อมผมถ้าใช้สารธรรมชาติไม่เป็นใช้ที่ใช้ยาย้อมผมชนิดนี้ที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทีไรเป็นทุกทีอาจจะแพ้สารกลุ่มนี้หรือบางคนแพ้ลิปสติกนะคะใช้ลิปสติกบางสีได้บางสีไม่ได้หรือแพ้หนังแพ้ยางก็จะเป็นผื่นบริเวณที่ตัวเองใช้ขั้นที่1สังเกตก่อนพอสังเกตได้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีเทสถ้าอยากจะทดเองเช่นเครื่องสำอางที่เรามีอยู่อยากจะลองดูบ้างอย่าไปลองกับหน้าลองกับผิวหนังอ่อนๆตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงท้องแขน
1: ตรงท้องแขน
0: ลองนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าทาทุกวันสมมติเราเคยทาสมมติสงสัยเป็นครีมทาหน้าลองมาทาเหมือนกับที่ทาที่หน้านี่แหละแต่ทาที่ท้องแขนน้อยๆนะคะอย่าทาเยอะทาเยอะเดี๋ยวผื่นเยอะก็ทานิดเดียวสักพักนึง 2-3 วันถ้ามันขึ้นผื่นก็แปลว่าน่าจะแพ้ผื่นก็จะเหมือนกับที่ขึ้นที่หน้า
1: อันนี้ก็จะเป็นวิธีการ
0: ต
1: รวจสอบด้วยตัวเองก่อนแล้วยังมีวิธีการอื่นอีกไหมคะ
0: มีค่ะก็ถ้าไปหาแพทย์เขาก็จะมีการวางสารที่คิดว่าตัวคิดว่าอยู่ในเครื่องสำอางที่เราใช้ชนิดนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าจะช่วยหมอเนี่ยก็คือต้องไปบอกว่าสงสัยจะเป็นน้ำหอมนะสงสัยจะเป็นยาครีมทาหน้านะเพราะเขาก็จะมีเซตของเขาอะค่ะจะได้ไม่ต้องทำแบบเยอะแยะไปหมดนะคะก็จะเป็นแผ่นมาแปะที่หลังแล้วก็ดูมีสารหลายชนิด พอ2วันต้องมาอ่านผลทีนึง3วันมาอ่านผลทีนึงครบอาทิตย์มาดูอีกทีนึงว่ามันมีตุ่มขึ้นตรงสารชนิดไหน
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่า patch test
1: แล้วงี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างล่ะคะ
0: ถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรต้องเลี่ยงอย่างเดียวนะคะไม่โดนเลยอย่างบางคนนี่จะเห็นว่าใส่ของปลอมไม่ได้เลยนะคะต้องใส่ทองแท้เท่านั้น
1: อันนี้คือไม่ได้พูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงเลยเพราะเนี่ยถ้าฉันใส่ของปลอมแล้วเดี๋ยวมันผื่นขึ้นนะคือมันขึ้นจริงๆ
0: ขึ้นจริงๆค่ะแล้วคนนั้นเนี่ยดีมากเอาไว้เทสว่าทองนี่ทองแท้
1: ทองแท้ไม่แท
0: ้ใช่ค่ะ
1: เราสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เพราะฉันใครเป็นนี่โอ้โหถือว่าเป็นลาภประเสริฐเลยล่ะคุณจะได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายโรคเลยนะคะมาเริ่มกันต่อเลยดีกว่ากับโรครังแคที่หน้าปกติฟังแล้วจะรู้สึกแต่ว่าเอ๊ะรังแคมันเกิดที่ศีรษะอย่างเดียวนี่เนี
0: ่
1: ยแล้วโรครังแคที่หน้ามันยังไงคะ
0: จริงๆมันโรคเดียวกันนะคะรังแคที่ศีรษะหรือรังแคที่หน้าแต่ว่ารังแคที่หน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่คิ้วก็คือคิ้วก็จะคล้ายๆกับหนังศีรษะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีข้างจมูกนะคะหน้าหูหลังหูเป็นได้หมดเลยบางคนก็เป็นรอบปากด้วยปัจจัยเหมือนกันกับรังแคที่ศีรษะค่ะก็คือผิวแห้ง
1: ค่ะ
0: เครียดอดนอนหรือว่าแสงแดดก็จะเป็นตัวกระตุ้นจริงๆโรคเนี่ยเกิดเองนะคะเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองไม่ได้มีสาเหตุภายนอกแต่ตัวกระตุ้นที่บอกมาเนี่ยจะทำให้ผื่นเห่อมากขึ้นเพราะนั้นบางช่วงคนกลุ่มเนี้ยบางช่วงก็สวยเลยค่ะแต่พอหน้าหนาวหรือว่าไปฟอกสบู่มากๆทีนึงผื่นมันก็จะเริ่มคันๆขึ้นมาข้างจมูกก็มี
1: อย่างอาการคันที่ศีรษะหรือว่ารังแคเนี่ยเรายังพอรู้กันว่าอาจซื้อแชมพูสระผมขจัดรังแคมาดูแลรักษาด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงล่ะคะ
0: คือดูสาเหตุก่อนก็ได้ค่ะเพราะถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยพอเครียดทีไรเป็นทุกทีเราก็พยายามอย่าให้เครียดแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองอดนอนแล้วเป็นเราก็เลี่ยงตัวกระตุ้นถ้าเลี่ยงตัวกระตุ้นเนี่ยมันมักจะเป็นน้อยลงหรือว่าถ้าเราเป็นจากแห้งน้อยๆนะคะเราสามารถใช้ครีมบำรุงผิวปกตินี่แหละทาได้กับอย่าล้างหน้ามาก
1: ค
0: ือบางคนสะอาดมากเลยค่ะล้างหน้าทั้งวัน
1: พอคิดว่าแบบล้างบ่อยหน้าจะสะอาดน่าจะดี
0: คือพวกผิวหนังอักเสบทั้งหมดเนี่ยอย่าล้างหน้าหรืออย่าล้างตัวหรือเป็นตรงไหนอย่าล้างบ่อยเพราะว่ายิ่งล้างมันจะยิ่งแห้งอะค่ะ
1: บางคนจะเข้าใจว่ายิ่งล้างยิ่งสะอาดจริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่สะอาดจริงแต่แห้งค่ะยิ่งล้างเราจะลองเรารู้เลยว่าสบู่หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือทำให้ลดความมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งล้างไปอะก็จะยิ่งแห้งขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราถูกกระตุ้นด้วยแห้งเราก็ควรจะเลี่ยงไม่ฟอกสบู่เยอะใช้ครีมบำรุงอย่าอาบน้ำอุ่นค่ะ
1: นี่ได้วิธีดูแลป้องกันตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะมากันที่อีกโรคนึงเลยโรคนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นคือโรคลมพิษเวลาเป็นแล้วมันจะเห่อขึ้นนะคะแล้วมันก็จะคันแล้วมันก็จะแสบไปหมดเลยอาการนี้จริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็สาเหตุหลักของลมพิษเนี่ยจริงๆคือแพ้ก็ได้หรือบางทีผิวไวเกินไปบางส่วนก็ไม่มีสาเหตุจริงๆอะค่ะคือมันเป็นเองทีนี้แพ้อะไรได้บ้างที่พบบ่อยจริงๆก็คือแพ้อาหารทะเลอาจจะเคยได้ยินแพ้กุ้งแพ้ปูนะคะก็แพ้อาหารทะเลหรือแพ้ยาแพ้ยาก็เป็นได้นะบางคนผิวไวค่ะโดนร้อนโดนเย็นก็ขึ้นบางคนนั่งกดทับอะค่ะ
1: ก็
0: ปวดโดนอะไรขีดข่วนก็ขึ้นนะคะ
1: หรือว่าความชื้นอะไรอย่างนี้ก็แพ้เหงื่อตัวเอง
0: ก็อาจจะไม่ใช่แพ้เหงื่อนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนอากาศ
1: ก็
0: เกิดมันกระตุ้นถูกกระตุ้นให้ขึ้นเพราะลักษณะของลมพิษเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผื่นชนิดอื่นเรียกว่าชาวบ้านก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นลมพิษแน่ก็คือผื่นมันจะนูนแดง
1: ค
0: ันมากแล้วเวลาเป็นเนี่ยค่ะหายใน24ชั่วโมงนะคะ1ผื่นแต่ว่าผื่นอาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ
1: เปลี่ยนที่
0: ไปเรื่อยๆแต่ผื่นอันสมมติเคยเป็นผื่นที่ข้อมือมันก็จะยุบไปใน24ชั่วโมงแต่มันจะเลื่อนไปเป็นตรงอื่นเรื่อยๆแล้วเวลาหายไม่มีรอยนะคะลมพิษ
1: แล้วอย่างนี้มันจะมีระยะแล้วก็ความรุนแรงของ
0: ของโรคแตกต่างกันนิดนึงคือถ้าลมพิษเราแยกว่าเป็นลมพิษเรื้อรังหรือลมพิษเฉียบพลันถ้าลมพิษเฉียบพลันเนี่ยคือเป็นภายใน6สัปดาห์ค่ะถ้าเกิน6สัปดาห์เนี่ยเป็นเรื้อรังที่แยกอย่างนี้เพราะว่าถ้าลมพิษเฉียบพลันมักจะมีสาเหตุแต่ถ้าลมพิษเรื้อรังเนี่ยส่วนมากไม่มีสาเหตุแต่ส่วน
1: จะมาเมื่อไหร่ก็มาเลย
0: ค่ะเป็นเองแต่เป็นนานแต่ว่าต้องระวังก็คือพวกเรื้อรังเนี่ยอาจจะมีตัวกระตุ้นที่เป็นโรคติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ข้างในของเราเช่นโรคติดเชื้อมีพยาธิอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่มีอาการไงคะแต่มีลมพิษ เพราะเราแพ้ไอเชื้อโรคที่มันอยู่ในตัวเราหรือฟันผุบางคนก็เป็นลมพิษเรื้อรังได้ในขณะที่อาจจะต้องระวังโรคมะเร็งมีหลายโรคนะคะที่สามารถออกมาเป็นลมพิษได้ไทลงไทรอยก็เป็นลมพิษได้ค่ะแต่พวกนั้นจะเป็นในกลุ่มเรื้อรังคือเป็นนาน
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงนะคะว่าเราเป็นลมพิษที่สามารถรักษาได้เองหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า24ชั่วโมงมันก็จะหยุดไปเองหรือว่าเราจะเป็นลมพิษขั้นรุนแรงที่มันจะนำไปสู่โรคอื่น
0: ๆเราต้องดูอาการว่ามีอาการอื่นเพิ่มหรือเปล่าอะค่ะถ้าลมพิษเฉียบพลันส่วนใหญ่ไม่มีคือถ้าเป็นต่ำกว่า6อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยมีโรคอะไรนะคะส่วนใหญ่หายเองหายไปกินยาก็หายแต่พวกที่เป็นเรื้อรังเนี่ยส่วนมากจริงๆก็ยังไม่มีสาเหตุนะคะแต่ว่าส่วนน้อยอาการมันจะออกมาค่ะก็คือถ้าสมมติเราเป็นไทรอยด์เราอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นประจำเดือนไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นมะเร็งมันก็มีซีดมีไข้คือไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามีอย่างอื่นอาการมันออกมาอยู่แล้วตั้ง6อาทิตย์ไม่ต้องกลัวเลยค่ะ
1: แล้วมีขั้นตอนวิธีการรักษาของลมพิษเป็นยังไงคะ
0: ก็พวกนี้สารที่หลั่งออกมาเป็นฮิสตามีนเพราะฉะนั้นเราก็จะกินยาต้านฮิสตามีนจริงๆทุกคนก็น่าจะถ้าคนที่เคยเป็นนะคะก็คงจะเคยไปซื้อยากินเองมาบ้างแล้วล่ะค่ะกินยาก็ดีขึ้นนะคะยามันก็จะช่วยต้านฤทธิ์ของสารที่เราแพ้แต่ว่าพอสารที่เราแพ้ต้องรอให้หมดไปเองนะคะบางคนกินยาเม็ดเดียวแล้วคิดว่าจะหายบางทีไม่หายเพราะบางทีเรากินกุ้งไปเยอะหรือว่าสารกุ้งยังไม่ถ่ายเลยมันยังอยู่ในตัวอาจจะ3วัน5วันเราก็ต้องกินยาไปยาวขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่คนค่ะบางคนก็ขับออกไปเร็วมากก็หายเร็ววันเดียวก็หายไม่ต้องกินยาก็หาย
1: เอาเป็นว่าเช็คระยะตัวเองอาการของตัวเองแล้วถ้าเราไปหาคุณหมอดีที่สุดดีกว่า
0: ดีที่สุด
1: เรามาทิ้งท้ายกันอีกสักโรคนึงแล้วกันค่ะเป็นโรคยอดฮิตนะคะที่ทุกคนเป็นกันอย่างแน่นอนเลยนั่นคือโรคสิวสิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะฮิตจริงๆค่ะคิดว่าเป็นทุกคนไม่เคยมีใครไม่เป็นเพราะว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากโฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือพอเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นวัยรุ่นโฮอร์โมนเปลี่ยนเราก็จะเริ่มเป็นสิวหน้ามันขึ้นมาทีนี้พอเริ่มหน้ามันเนี่ยมันก็จะเกิดการอุดตันได้ง่ายที่รูขุมขนก็จะเป็นสิวอุดตันหรือถ้าอักเสบมีเชื้อโรคก็จะเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆแดงๆอะค่ะก็เป็นสิวอักเสบแทนอ
1: ย่างนี้น้องๆหนูๆหรือว่าคนทุกคนที่ยังคงเป็นสิวอยู่คุณหมอจะแนะนำวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็รักษาความสะอาดใบหน้าตามปกตินะคะคือมากเราต้องเดินสายกลางไม่ว่าทุกโรคถ้ามากเกินไปเดี๋ยวหน้ามันก็มันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันก็จะงงค่ะมันก็จะเริ่มมีสิวขัดหน้ามากไปก็เป็นสิวอีกคือใช้สบู่อ่อนๆนะคะล้างหน้าปกติเช้าเย็นพอ
1: ไม่ต้องล้างบ่อยๆจะเคยเห็นเพื่อนที่หน้ามันล้างกันทั้งวันเลย
0: แต่ก็ไม่หายใช่ไหมคะ
1: ไม่หาย
0: มันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องดูว่าอะไรกันที่ทำให้ฮอร์โมนเราเปลี่ยนไปบ้างเช่นถ้าเราชอบเล่นเกมกลางคืนไม่ได้นอน
1: ไม่ได้หลับ
0: ไม่ได้นอนฮอร์โมนมันก็ไม่ค่อยปกตินะคะถ้าบังเอิญจะต้องอ่านหนังสืออันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าขอว่าอย่าเครียดอย่าอดนอนนะคะมันก็จะยิ่งทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหญ
1: ่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการดูแลรักษาและก็ป้องกันตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาผิดแต่วัดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะและวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพทุกวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์ม3หนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับจะกลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องๆระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าอ่ะแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: อ้าวเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chao Phraya River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows.Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddhat Narumon Dhammapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike.And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit making during his stays at Bangpa Inn Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire.C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer. B. Incorrect. น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C ค่ะ
0: C
6: Rolls of pews
0: Your answer C is correct Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ่ะไปกันที่200คะแนน the next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with who what or where
3: The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three. It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกันตอบว่า
1: Dead Sea.
3: Your answer, Dead Sea is... Correct! ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
7: We think that Dead Sea is in Israel and that's the first place that come into our mind.
3: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert with little and irregular rainfall, averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms except for a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือ It is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas.The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity. ในขณะที่อ่าวไทยเราเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30% นะฮะ This place's unusually high salinity makes you float. นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
8: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
3: Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are 5 girls

0: sitting on a bench facing you. Sarah is on Hermione's left and Zoe's right. Mary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
1: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างที่สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
2: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answer.Hooray! ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
3: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
3: เขาบอกว่าซาร่าอยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ซาร่าไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่าซาร่า is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของซาร่าซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือโซอี้ซาร่าแล้วก็เฮอร์ไมโอนี
0: ่โอเค
3: แล้วเขาบอกว่าแมรี่ is on Hermione's right
0: โอเค
3: ก็คือแมรี่อยู่ขวาจากเฮอร์ไมโอนี่แล้วก็ Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่างเฮอร์ไมโอนี่กับแมรี่
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า in which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
4: แมรี่
0: นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
5: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
0: ครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
6: จ
0: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดๆคมๆเลยมาม
7: ีแปลว่าปลาลาแล้วครับบ๊ายบาย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โหชอบอะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและออกพวกมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final roundเราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมีหนึ่งเดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
5: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
0: เอาละสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
2: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
0: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
8: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
9: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself and to truly understand what you do. There are a community that has goal based in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
10: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part and its development

0: Resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. The Andaman tsunami. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden. The Chilean mining accident. And the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับเริ่มครับ
1: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมะราชุทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
2: 5 4 3 2 1 Hands off
0: มีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนน และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ระยองวิทยาคม
3: เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่จะเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden 2011 นะฮะ The resignation of Pope Benedict the 16th 2013จากนั้นเครื่องบิน MH 370ก็หายไปเมื่อปี2014 The revelations of the Panama Papers was 2016 and then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th president of the United States 2017และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไ
4: หมรู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมาก
3: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
4: ไม่
3: จังหวะนี้ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้ยเป็นจังหวะ you were this close man literally this closeไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
5: ไม่งั้นยังไม่หนุกค่ะ
3: มันยังไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ Sudden Death In the Sudden Death Round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน Choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น Here we go What is the only district in Thailand that hasIts own car license plate. คำตอบของเฟิร์มคือ
4: เบตงครับ
2: Are you confident?
6: No.
0: Oh, but that was your answer.
3: คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
7: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
3: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนมาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
8: ก่อนอื่นเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
0: ครับผม
8: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
0: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจมะด้วยนะครับ
3: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun, ask what someone special means.
1: I
2: mean, what kind of special?
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special?
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family or country, huh?
1: Oh, country.
2: Sorry.
1: Do you have something special in your country?
5: Ah, okay. They have snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
6: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it. Huh?
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
6: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
7: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Sanalat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dream about a people who protect us from the bad thingand protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah. Yeah.
1: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
7: Okay.
1: Let's go.
8: Good morning, how are you, Jack? What's your name?
1: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
9: Namo Tassa.
1: พระคาวาโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเนี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
10: ปุนายะ
1: ปุนายะ
10: ตะวาเส
1: ตะวาเส
10: ยังนะเส

0: Yeah.
1: That's fine.
2: Yeah.
1: If you wish something, that will come true.
3: Yeah.
1: Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
4: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสีสุกนี้ลาภชุบหางตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
1: And if you want money you will get money
4: Ask for money
0: I think I'm getting
5: money soonฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่า they are very satisfied
1: Welcome again in the show ทัวร์วิกวัง
4: Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
6: Our friends, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
7: Yeah. And meet our special activities, night safari.
8: Yeah. อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
9: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
8: ก็ถือว่าทำได้ดูรับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
4: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
8: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
9: ี้
8: เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
9: ไปเที่ยวนะคะ
8: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
9: ใช่ค่ะ
8: ที่นี่คือ
9: ดงพญาเย็นค่ะ
8: หรือว่า
9: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
8: ตามไปฟัง
9: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
5: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There are story told about this place that every whoever try to cross this area to walk past this area, they have to like stay for two nightAnd there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thuak Khao Dong Pha Phai to Dong Pha Yen.
10: What does it mean?
1: Yeah, the Dong Pha Phai is the fire, about fire. And the Dong Pha Yen is about cool.
11: Cool.
1: Yeah, cool.
11: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
10: After that, people stop dying here or something?
11: Yes.
12: Okay. About 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Xin Wan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she come down to get her pencil, this tiger bite her,
10: okay.
12: and then she die because she can't fight with the hurt. Yeah,
10: poor girl.
12: And yeah, and the nature of tiger when it need food, it will come back to eat again.
10: Yeah.
12: Yeah.
10: This girl.
12: No, this tiger.
10: Okay.
12: Yeah.
13: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and is.

0: The bad thing, bad luck of her, of him, is it? They beat him again.
1: Oh, okay. Okay. And they did it?
0: They beat, they bite him, they kill him.
1: Kill him too?
2: Yeah. Yes.
1: So two people died.
2: Yeah. And after it, 2 days, yeah. They will can catch it.
1: Oh, 36 years old, he look old already.
3: Yeah. She's in her late
1: 40s. Hungry. Hungry old tiger.
4: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
5: The footprint is long, about 31 centimeters.
6: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้Explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many, many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
0: Still fun.
1: Yeah. Yeah.
2: It's still fun. Cool. Let's go.
1: Yeah.
2: Let's go. Have you ever gone to Night Safari before?
0: No, never.
1: This is the first time?
0: Of course.
2: Yeah.
3: เวลาไปไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีน้องเปรม
4: Elephant.
3: This is an elephant.
2: Elephant.
3: ถ้าเจอกวางหมี
0: Bear.
1: This is a bear.
3: ได้กวาง
0: Deer.
2: เก่ง
1: Huh? This is a tiger.
2: Deer.
1: It's
2: a kind of
3: deer.
2: Barking deer.
3: แล้วจะชะมด
5: ชะมด
6: ลูกเรียนของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
2: ชะแอนค่ะ
3: ชะมดอ่ะชะมดอธิบายยังไงชะมดอ่ะ
1: โอ้ it is an ant เลย it have a long nose
2: long mouth
1: Yeah.
4: Okay, if you are ready, we have to go now.
0: Yeah.
4: Okay.
0: Yeah. We are going to through the bay, but it's so cool.
7: Oh, okay.
0: Yeah. It used to have a monk that lost in the forest.
7: Yeah.
8: And nobody finds them.
0: Yes, but they can find.
8: How long after?
4: About per week, 1 week.
0: 1 week.
9: Was he alive when they found him?
8: Of course.
4: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
0: It's called chamot. That's called chamot.
8: What is
0: chamot? Chamot.
8: What?
0: No.
8: เ
0: รียกว่าอะไรนะคะ
8: What?
0: Evia cat? Period cat?

0: Wait, camera, what? camera.
1: No,
2: this is a female deer.
3: A female deer.
4: No, it is a female deer.
2: How do you know that's female?
0: Because
5: เขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
0: This is a female deer.
4: Female deer? Why do you know it's a female?
0: Because it's a female.

0: ฮอน
1: ย่าแล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
2: ี้ย Do you have a tiger here?
3: Yeah, it's have but
4: that you see people.
5: A tiger afraid of people?
4: Yeah, we have more than them.
5: We have a lot.
2: Do you have a crocodile?
6: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
7: How is it in
8: Thai?
7: กวางมีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
9: ้ They have something called the Big Five
10: Big Five
9: Have you heard about it
10: No
9: It's like five animals in South Africa
10: Elephants,
9: lions,
11: giraffe,
10: cheetah
9: Yeah, giraffe and so many different animals zebras and everything
10: Yeah, because South Africa is famous for likeanimals, wild animals.
0: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
11: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it's have a walkway to you In your country, have a national park like this.
2: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
11: I'm used to go to night safari in Chiang Mai, and giraffe come to
2: really
11: yeah
2: to you?
11: Come to nearby you.
5: Next to you and one.
11: And you can kiss them.
5: Really? Yeah.
11: You can kiss giraffe.
10: Today we saw deer and deer.
11: Mosquitoes.
6: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
5: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะ
10: ใช่อ
5: าจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
10: เห็นเม่นด้วย
5: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
10: อะไรคะพี่บ๊อบ
5: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1 นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
10: กับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
5: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
10: ให้เพื่อนฝรั่งเขียน
5: เ
10: ป็นการเจิมหน้าเบาๆ
5: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
11: Let you all guys guess what I am acting or if it be an animal and if I take too much time you have to write on my face
5: Lusa
11: so you can actAnd you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
5: The animal sound cannot make like that animal sound. Okay.
10: Okay.
5: Are you ready to go to party?
11: Yeah.
5: I think very very fun. Okay.
10: Okay.
5: Let's start the party now.
6: Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
11: Okay, who want to play a game?
0: A game?
11: Maybe I'll come with you.
9: Maybe.
11: I'm on the kitchen today. I'll be the first cool partner.
12: Okay, let's start. 1, 2, 3.
11: Yeah.
0: Yes.
9: Okay. It jumps.
8: Jumps.
13: Kangaroo?
8: Yes.
13: Wow.
14: What's that?
15: It's shining on the night time.
14: On the night time.
0: Oh. Oh. Oh. Oh.
13: Light.
16: Tail?
13: Their bottle.
16: Tail?
13: No, no. Light.
16: LED. Okay.
13: On there. On the bottom.
16: Yeah.
13: What is
16: called? Okay, so describe more.
13: What is?
16: Fire?
13: Yeah, fire. Fire.
16: On the bottom?
13: No. They are adverb of.
16: Is it insect? Is it animal?
13: Insect.
16: What was that? Wait, is there?
15: The cleanse ready?
13: Is that...
17: Come on.
13: I guess
17: it's going to be 5 points! Yeah!
8: It's in the water. Yeah. And it has like a.
6: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วงแรปอัพ
18: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
19: แฟน
18: เหรอแปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนุ่มแล้วดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youI pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองนะคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
15: I will tell you about the history
18: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
15: interesting
18: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have monk
11: it used to have a monk that lost in the forest
18: it used to have a monkถูกค่ะนะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
0: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
19: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
20: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กๆต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
21: ถ้าเกิดแกรมม่าดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการสตรองทูเกเตอร์นะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: และแน่นอนครับกลับมาสุดสัปดาห์เองโค้ชไมค์ต
0: ้
1: องเป็นการออกกำลังกายรูปแบบคาร์ดิโอไฮอินเทนซิตี้อินทรอเทรนนิ่งนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์หนึ่งอย่างก็คือเสื้อโยคะเราจะมีท่าในพาร์ทที่3จะเป็นการนอนเล่นหน้าท้องเข้ามาผสมด้วยปกติเราจะเล่นแค่การคาร์ดิโอวันนี้เราก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องไปพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อวอร์มอัพกันเลยครับเดี๋ยวให้โค้ชมายเป็นคนนำเนาะ let's go
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกก่อนเนาะวอร์มข้อต่อต่างๆนะคะทิ้งสะโพกไปด้านหลังเนาะและยืดขึ้นจังหวะยืดขึ้นขยิบขาเล็กน้อยนะคะโอเคทีนี้เหวี่ยงให้สุดค่ะยืดลำตัวให้สูงๆนะคะจังหวะยืดขึ้นหายใจเข้านะคะจังหวะถอนลมหายใจออกแบบนี้โอเควอร์มข้อต่อต่างๆนะคะทั้งหัวไหล่เนาะแล้วก็สะโพกแล้วก็หัวเข่าค่ะโอเคมาอุ๊บขออีก5ที4 3 2 1โอเคสะบัดแข้งสะบัดขาเล็กน้อยค่ะทีนี้เราจ็อกกิ้งเบาๆนะคะแบบนี้กวนแขนไปด้วยค่ะช้าๆนะคะร่างกายตึงขยับร่างกายเล็กน้อยทีนี้เริ่มออกซ้ายออกขวาค่ะโค้ชจ๊าบแบบนี้1 2 3 1 2 3แบบนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้เราวอร์มเหนื่อยนิดนึง
0: เหนื่อยนิดนึงฮะวันนี้เราความเข้มข้นสูงนะครับทางสัปดาห์และแอคทีฟร่างกายกันมาช้านิดนึงนะครับผม
1: โอเคค่ะทีนี้ทวีตร่างกายนะคะซ้ายขวาแบบนี้อ่ะเร็วๆนิดนึงโอเคค่ะโค้ชจ๊าบเรียบร้อย
0: หลังจากที่เราวอร์มอัพกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กติกาเป็นเหมือนเช่นเดิมนะครับเราจะทำต่อเนื่องเลยท่าที่1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับเราจะทำเวลาประมาณ30วินาทีแล้วพักนิดเดียวพอเนาะเราต้องการให้ฮาร์ทเรทเราขึ้นสูงตลอดเวลาครับวันนี้ถ้าใครรู้สึกไม่ไหวนะครับสามารถพักระหว่างทางได้เดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกท่าที่1ฮะจัมปิ้งแจ็คแบบนี้นะครับ3 2 1ไปฮะแบบนี้นะครับท่าจัมป์แจ็คนะฮะลงน้ำหนักที่ปลายเท้าย่อขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากง่ายๆกันก่อนครับโค้ชมายเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ไล่ไปตามเลเวลมาเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมีอย่างที่บอกว่ามีการเล่นท้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าใครยังไม่เตรียมเสื่อโยคะมาเนาะเตรียมมาให้พร้อมนะฮะเราจะเล่นยืนเสร็จแล้วพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเราจะเล่นหน้าท้องกันเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: 3 2 1โอเคครับเช็คเช็คท่าที่2นะครับเราจะเพิ่มการใช้แขนเข้ามาครับโค้ชมายจ
1: ัง
0: หวะที่เรากระโดดนะฮะเราดึงในท่าสควอทและก็คูลดาวน์พอให้เรายืนเรายืดแขนแบบนี้นะฮะจนให้เราลงดึงแขนให้สุดว่าเราเกร็งกล้ามเนื้อหลังแบบนี้ครับแล้วก็ยืนก็ดึงพร้อมแล้ว let's go ฮึบดึงจังหวะขาออกนะครับลงน้ำหนักที่สะโพกนะออกแรงเต็มเท้านะครับถ้าใครกระไหวนะครับใช้ยอดสควอทอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไหวนะครับกระโดดต่อจากเมื่อกี้เลยตอนจากจัมแจ็คนะฮะแต่ที่เราเพิ่มแขนเข้ามาฮะดึงลงหายใจออกแบบนี้เยอะมากครับผมจังหวะที่เราดึงแขนลงมานะครับรู้สึกว่าตึงกล้ามเนื้อหลังอีกหนึ่งครั้งโอเคครับรีเซ็ตโค้ชมายเป็นไงบ้างผ่านไป2ท่า
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: สังเกตได้เลยว่าฮาร์ทเรทเราพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าเราใช้การกระโดดออกแรงแบบทาวเวอร์ขึ้นมานี่เองครับท่าที่3นะครับเมื่อกี้เราเท้าติดพื้นทีนี้รองเท้าไม่ติดพื้นเป็นสตาร์จัมป์แบบนี้ let's go ลองดูฮะปึ๊บออปชั่นสตาร์จัมป์นะฮะถ้าใครไม่ไหวใช้แบบนี้ถ้าใครรู้สึกเหนื่อยสลับมาใช้แบบผมได้แต่ถ้าไหวกระโดดแบบนี้ฮะก้างแขนก้างขาปึ๊บลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมครับผมอีก10วินาทีครับท่านี้จะหนักนิดนึงนะครับเพราะเราเป็นการทำแบบฮิตหรือว่า high intensity interval training นะฮะฝึกหนักสลับเบาเยี่ยมฮะขากว้างๆนะ3 2 1โอเคฮะหายใจกันเล็กน้อยโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: เริ่มแล้วค่ะเริ่มหอบแล้ว
0: สมชื่อฮิตจริงๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: High intensity จริงฮะเดี๋ยวท่าที่4นะครับเราจะสลับไปเบาๆบ้างดีคอย1 2 3เปลี่ยนย่ำให้เราใช้การบิดสะโพกลงได้ปลายเท้าเนาะมา let's go ขาซ้ายนะปึ๊บปึ๊บ1 2 3เปลี่ยนแบบนี้นะครับมาพอมาท่าที่4นะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเล่นเบากันอีกหนึ่งครั้งเราจะค่อยๆไล่เลเวลไปฮะหนักสลับเบาเอ๊ะแบบนี้ลงที่ปลายเท้าแล้วหมุนให้เราชินกับการเคลื่อนไหวกันก่อนเนาะก้าวเท้ามาด้านหน้าแบบนี้ย่ำย่ำย่ำชิดย่ำย่ำย่ำชิดแบบนี้โอเคครับท่าต่อไปนะฮะดีคอยทัชดาวน์เราแตะมือนี้ย่ำย่ำย่ำเราเพิ่มการย่อสควอทเข้าไปนะครับแบบนี้ย่ำย่ำและแตะเมื่อกี้เราไปแค่ขาแบบนี้นะครับรอบนี้เราใช้แขน ฮึบอ่ะโอเคซ้ายฮึบ9 1 2 3 4ย่อแบบนี้ย่ำย่ำย่ำฮึบถ้าใครไหวนะครับแตะพื้นได้เลยเยี่ยมมากฮะเราเคลื่อนที่แบบมัลติเดเรคชั่นนะครับรอบนี้เรามีสลับด้านหน้าด้านข้างนะฮะเคลื่อนไหวให้หลากหลายครับมาร่างกายของเราเนาะมีหลายฟังก์ชันลดน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมครับวันขึ้นเล็กน้อยดรอปให้รู้สึกว่าเมื่อยต้นขากับก้นเนาะอีกหนึ่งครั้งเยี่ยมมากพาร์ทที่3นะครับเราจะกลับไปทำ high intensity จะมีการจัมป์ขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อกี้เราฮอปด้วยกัน9ทีเราฮอป1 2 3แบบนี้1 2 3แบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวเรากลับไป9แบบนี้ระหว่างทางได
1: ้
0: มาหันหน้าครับเป็นตัว3ทีปึ๊บ1 2จัมป์1 2จัมป์เยี่ยมมากฮะปึ๊บในครั้งที่3นะครับกระโดดให้สูงที่สุดและลงน้ำหนักให้เบาที่สุดปึ๊บเยี่ยมมากฮะปลายเท้าเปิดกว้างยืนเท้ากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะฮะลงในท่าสควอทปึ๊บ3 2อีก1ครั้ง3 2และ1โอเคว้าวโค้ชมาเป็นไงบ้าง
1: เริ่มฝึกแล้วค่ะ
0: นี่คือเซตที่1 นะครับเดี๋ยวเราลงไปใช้แมตโยคะใช้เสืออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะมีการเล่นหน้าท้องเข้ามาด้วยท่าที่1 นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าซิสเตอร์ก็คือการทำแบบนี้แล้วเตะขาสลับลักษณะนี้นะครับสำคัญเลยหลังล่างต้องติดเบาะเนาะมา Let's go สลับซ้ายขวารู้สึกว่าเราเมื่อยที่หน้าท้องด้านล่างนะครับฮึบแบบนี้สังเกตได้จากโค้ชมายนะฮะหลังล่างทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่บ่านะฮะจะติดพื้นตลอดขาถ้าไหวอย่าตึงถ้าไม่ไหวเรางอเข่าโค้ชมายเรางอเข่าแบบนี้เรางอเข่าได้นะครับเท่าที่เราไหวเนาะมาอึ๊บ5 4 3 2และ1โอเคครับฮึบโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: เกร็ง
0: หน้าท้องเริ่มมาม
1: าแล้ว
0: ท่าที่2นะครับเราเป็นท่าครั้งช์เรายกขาขึ้นมาแบบนี้เมื่อกี้เรายกขาตึงเนาะรอบนี้ต้องงอเข่านะครับแล้วขึ้นมาแตะที่บริเวณข้อเท้าของเราลงแล้วขึ้นลักษณะนี้โอเคครับเซตท่าหลังที่บอกพร้อมนะ Let's go ไปขึ้นและขึ้นเกร็งหน้าท้องด้านบนนะครับเก็บคางใกล้คอไว้ฮึบถ้าท่านี้ใครปวดช่วงบ่า นะครับเราขึ้นแล้วเกรงค้างไว้อย่างเดียวแบบนี้เราเกรงค้างไว้แบบนี้นะถ้ารู้สึกว่าไขเมื่อยคอเนาะให้เราเกรงหน้าท้องตลอดแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังมีแรงไปด้วยกันฮะขึ้นแล้วลงต่อเนื่องถูกต้องครับขึ้นมาหายใจออกฮึบฮึบ3 2อีกครั้งนึงฮึบ1โอเคทีนี้มาดูท่าที่3นะครับ

0: ที่3จะพร้อมกันเราเริ่มจากขึ้นมาแบบนี้แล้วยืดออกแล้วดึงปึ๊บแล้วยืดออกแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ไหวลำตัวติดเบาะไว้แล้วไปแค่ขาแล้วดึงแบบนี้ได้โอเค let's go ยกตัวขึ้นมาก่อนนะฮะปึ๊บแล้วยืดออกพร้อมกันแล้วดึงเข้าหายใจออกถ้าใครไม่ไหวนะครับไปแค่ขาแบบนี้ปึ๊บถ้าใครเริ่มได้แล้วเพิ่มแขนเข้ามาถ้าใครรู้สึกแรงยังดีอยู่ยกลำตัวขึ้นและยืดออกศีรษะไม่ติดเบาะนะฮะจังหวะดึงเกรงหน้าท้องหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะถูกต้องปึ๊บ5 4 3 2และ1โอเคครับว้าวเป็นไงกันบ้างครับกับเซตที่1แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเซตที่2เนาะเป็นไงกันบ้างครับกับเซตที่ผ่านมายังรู้สึกว่าหัวใจเรายังเต้นแรงอยู่เลยครับคุณชมาย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อเป็นความต่อเนื่องนะครับเราเบิร์นกันอย่างต่อเนื่องนะวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเซตที่2เลยกลับมาใช้ท่ายืนนะครับ standing jump jack เนาะ let's go ไป out in out in เมื่อกี้นะหน้าท้องเขารู้สึกว่าเกรงแบบผมมากลองเอามือจับหน้าท้องดูว่าปีมันก็เริ่มมีแข็งๆเนาะเลือดไปเลี้ยงแบบนี้ครับ
1: มี2อย่างนะคะ
0: ทำไมฮะ
1: หน้าท้องแข็งก็ตะคิวมา
0: ตะคิวมารอบนี้เรากลับมาทำแบบ easy option นะครับวันนี้เราจะทำแบบหนักสลับเบาเนาะเมื่อกี้เราหนักรอบนี้เรามาเบาไล่เลเวลเหมือนเดิมครับในท่าที่1จำแจกเนาะแบบนี้เน้นความต่อเนื่องนะครับ3 2 1เดี๋ยวเราไปเริ่มท่าที่2นะครับ squat pull down มาเหยียดแขนขึ้นย่อ squat แล้วดึงขึ้นยืดออกเปิดปลายเท้าให้กว้างไว้นะครับลงน้ำหนักที่เต็มเท้าเลยเนาะ
1: ปึ๊บ
0: ดันสะโพกด้านหลังปึ๊บเวลาเราลงนะครับให้เราใช้ hip back หรือว่าดันก้นไปหลังแบบนี้ถ้าเราลงตรงๆแบบนี้โอกาสการบาดเจ็บจะสูงเนาะปึ๊บดึงต่อเนื่องครับดึงลมหายใจออกถูกต้องครับถ้าใครไหวนะครับย่อให้ต่ำเท้ากว้างๆโอเคครับมาไปสู่ high intensity กันบ้าง star jump เทคนิค star jump นะครับท่านผู้ชมทางบ้านลองแบบนี้เก็บลมปึ๊บแบบนี้เหมือนเราเป็นการเกรงลำตัวให้พร้อมเพื่อออกแรงแบบ power แบบการกระชากนั่นเองครับลองดูพร้อมกันนะ3 2 1ปึ๊บและทำให้ต่อเนื่องปึ๊บแขนกว้างๆนะครับท่านี้เป็น star jump สังเกตเนาะลำตัวของพวกผม2คนเนี่ยจะเป็นเหมือนปลาดาวเป็นดวงดาวเป็น star นะกางแขนให้กว้างปึ๊บ out in out in ขากว้างๆยิ่งดีแขนยิ่งสูงยิ่งดีนะฮะ10วินาทีครับถูกต้องทางบ้านยังไหวนะฮะถ้าใครไหวแตะเพดานได้เลยฮะสาม
1: สูงมาก
0: สองหนึ่งโอเคว้าวตอนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะเรามีสมาร์ทวอทช์เนาะยุคนี้เทคโนโลยีผมอยากรู้มากเลยว่าฮาร์ทเรทขึ้นเท่าไหร่แล้วลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมย้อนหลังหรือท่านผู้ชมที่ชมสดตอนเช้าเนี่ยพูดคุยกันได้มาดีคอยย่ำย่ำย่ำสลับเราไปต่อกับท่าที่4นะครับฮึบ1 2 3 1 2 3แบบนี้นะฮะในท่าดีคอยเราจะใช้การหมุนหอสะโพกฮึบนึกภาพเราเหวี่ยงลำตัวซ้ายขวาเกรงหน้าท้องด้านข้างฮึบแล้วลงน้ำหนักด้วยปลายเท้ายัดไปด้านหน้าแบบนี้ถูกต้อง3 2 1โอเคครับต่อไปครับโคชมายดีคอยทัชดาวน์จังหวะเมื่อกี้เรามาตัวได้แล้วด้านล่างเราโฟลว์ไปกับด้านบนแล้วทีนี้ลงสควอต1 2สควอต1 2และสควอตแบบนี้นะฮะถ้าใครไหวแตะพื้นถ้าไม่ไหวจับแค่หัวเข่า Let's go ฮึบฮึบ1 2เปลี่ยน1 2เปลี่ยนก้าวเท้าให้กว้างฮะฮึบถูกต้องท่านี้นะครับนอกจากเราฝึกความคล่องตัวแล้วเนี่ยเรายังได้กำลังของต้นขาการออกแรงจากสะโพกปึ๊บสำคัญเลยคือสายตามองด้านหน้านะครับเราไม่ก้มแบบนี้ถ้าเราก้มไปนะก้มๆเงยๆเนี่ยอาจจะเกิดวิงเวียนศีรษะได
1: ้
0: ปึ๊บอีกหนึ่งครั้งปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรากลับไปออกแรงแบบ power กันอีกหนึ่งรอบนะฮะ 3D coin hop คืออะไรครั้งที่3ในการฮอปแบบต่อเนื่องนะครับเราจะกระโดดให้สูงที่สุดเราเซตด้านใดด้านหนึ่งเนาะ1 2ครั้งที่3และลงแบบนี้ น้ำหนักเบาๆนะฮะ

0: านะทางเงี้ยขอ3ครั้งให้3ตัวสูงปึ๊บ1 2 3และทำให้ต่อเนื่องปึ๊บใช้การบิดของลำตัวด้านล่างนะครับเราเรียนรู้จากเซตที่1ท่าที่1นะครับดีแกว่งแขนข้างตัวปึ๊บลงน้ำหนักให้เบาให้3โดดให้สูงปึ๊บปึ๊บเยี่ยมมากฮะปึ๊บถ้าใครไม่ไหวกลับไปใช้ออปชันที่1ได้นะเอาแบบเบาๆได้โอเคเดี๋ยวเราเล่นหน้าท้องกันต่อนะครับผมโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: ฮันเล็ตพุ่งจะทะลุเพดานแล้วค่ะ
0: แล้วท่านผู้ชมทางบ้านล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้โค้ชนั่งกินข้าวอยู่โอ้ไม่ดีรีบไปหยิบแมตต์เดียวคะเรามาเล่นออกกำลังกายพร้อมพวกเรานะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เล่นจากหน้าท้องด้านล่างก่อน Let's go sister ไป30วิครับในท่า sister นะฮะกุญแจสำคัญ1หลังล่างของท่านผู้ชมนะจะต้องติดพื้นถ้าหลังเราแอนมือสอดได้อย่างเงี้ยยังไงก็ปวดหลังฮะลองม้วนก้นเข้ามาเล็งหน้าท้องถ้าไม่ไหวลองทำให้ช้าดูก่อนอันนี้ผมจะสอนเสมอทำให้ช้าดูก่อนให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้พอได้แล้วทำให้ไวขึ้น5 4 3 2และ1โอเคครับเดี๋ยวเตรียมไปท่าที่2นะครับท่าที่2จะเป็นท่าครันช์เหมือนเดิมฮะในการเล่นหน้าท้องเวลานอนนะหลังล่างติดเบาะเราเช็คยังไงโค้ชเช็คยังไงลองเอามือเราเนี่ยสอดเห็นไหมแบบผมเนี่ยไม่มีรูแต่ถ้าหลายคนเอามือสอดได้อันนี้ปวดหลังเล่นเราไม่โดนแน่นอนฮะมาครันช์ต่อเนื่อง let's go ฮึบฮึบเอ๊ะโค้ชมาฮะถ้าอย่างเราจะจับนี้บ่อยโค้ชปวดคอทำยังไงดีผมจะสอนแบบนี้แล้วกันนะฮะอันดับแรกลองท่านผู้ชมสามารถเอามือกอดใต้หัวเข่าแบบนี้เก็บค้างใกล้คอและเกรงท้องยกให้สูง1เราต้องโฟกัสกล้ามเนื้อก่อนเราอาจจะฝึกแบบนี้ค้างไว้ถ้ารู้สึกว่าเออได้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆขยับความมั่นคงต้องมาก่อนนะฮะ3 2และ1ว้าวโค้ชไม้หน้าท้องเป็นไงบ้าง
1: ตึงมากค่ะ
0: ตึงมากฮะ
1: ใช่แล้ว
0: ท่าที่3ท่าสุดท้ายนะครับรวมกันเนา
1: ะ
0: เราเริ่มจากยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วยืดแขนยืดขาหนีกันและดึงเข้าหากันเวลาที่เราดึงเข้าหากันนะครับเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดให้รู้สึกว่าท้องเรายุบได้มากสุดจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ง่ายยกตัวขึ้นมาฮะ3 2 1ยืดออกฮึบแล้วดึงพร้อมเป่าลมออกแต่เอาแค่เป่านิดเดียวนะฮะถ้าสมมติเราเป่ายาวไปอย่างนี้แรงดันอาจจะขึ้นศีรษะเราได้แค่ผ่อนคลายเข้าและออกฮึบเกรงหน้าท้องฮะเฮียมากถ้าไหวนะฮะยกไหล่ให้ลอยเก็บคางใกล้คอ3 2และ1เฮ้ยชิบว้าว
1: ว้า
0: วโค้ชไปเป็นไงทั้งบ้านเป็นไงฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเซตที่3ครับเราไปดูกันต่อในเซตสุดท้ายครับมา let's go jump jack out in out in ในเซตสุดท้ายนะครับผมเกริ่นเทคนิคเกริ่นท่าออกกำลังกายเกริ่นกันกราฟไปหมดแล้วรอบนี้ให้ท่านผู้ชมนะสมาธิอยู่ที่ตัวเองมากขึ้นนะออกแรงให้เต็มที่โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับมาถ้าใครยังเก็บแรงไว้ยังออมแรงไว้นะฮะเพิ่มพลังงานตัวเองเนาะโค้ชหมายถูกต้องครับอีก10วินาทีปึ๊บแบบนี้มาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยตอนนี้ถ้าเราออกมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยทำเป็นกันหมดแล้วทั้งเทคนิคทั้งวิธีการเล่นโอเคเราไปต่อกันท่าที่สองนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กำลังรับชมแล้วเอ๊ะไม่ทันครับโค้ชสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์เพียบเลยในนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อท่าที่สองครับยกแขนขึ้นมาขอดูมือหน่อย Let's go ดึงและดึงดึงฮึบชิบเดี๋ยวเราต่อเนื่องจากเมื่อกี้โค้ชมาสำหรับช่องทางออนไลน์ย้อนหลังเนาะนอกจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบที่พวกเราทำอยู่นะฮะก็จะมีทั้งวันที่เป็นแบบเวทเทรนนิ่งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือท่านผู้ชมนะครับที่สายโยคะแล้วก็มีโยคะให้ด้วย
1: ใช่
0: ก็จะมีคอนเทนต์หลากหลาย5 4 3 2 1มาโอ้เซตที่3รู้สึกได้เลยว่าหัวใจจะทะลุออกมาแล้วแต่ยังเก็บไว้อยู่เก็บทรงยังเก็บทรงอยู่นะครับ
1: แต่หน้าออกนะ
0: หน้าออกไม่ไหวไหวไหวจะไปกันสตาร์จัมป์ต่อนะครับกระโดดและกางแขนแต่ถ้าท่านผู้ชมทั้งบ้านรู้สึกหมดแรงเนี่ยอยู่กับพื้นได้เตรียมตัว3 2 1 let's go ในชั้นที่3นะครับเราจะมีความร้าเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงวัดใจถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับออกคนเดียวเนาะบางทีอาจจะหยุดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะหรือบางท่านแบบเปิดดูคลิป YouTube ของต่างประเทศอาจจะแบบไม่ค่อยอินวันนี้พวกเรา Strong Together ครับออกกำลังกายไปพร้อมกันเลยมีพวกเราออกกำลังกายด้วยไม่เหงาแน่นอนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: 3 2และ1แต่เราก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะปกติยืนสอนคนเดียวยืนสอนเมมเบอร์อย่างเดียวฮะเราไม่เล่นด้วย
1: ใช่
0: วันนี้เราสอนด้วยเล่นด้วยนะฮะมาแต่เราก็ยังคงแบบฝึกฝนกันอยู่สม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวเรามาดีคอยอันนั้นทางนี้เซตอัพให้พร้อมเย็บ1 2 3 1ไปเอาแบบเบาๆก่อนนะฮะปึ๊บส่งแรงจากสะโพกเกร็งในท้องด้านข้างปึ๊บช้าๆๆไม่ใช่นะปึ๊บเย็บเข้าแล้วบิดปึ๊บอีก1เทคนิคนะครับถ้ารู้สึกว่าใครท่านผู้ชมทางบ้านเนาะเหนื่อยจนเกินไปลองหายใจให้ลึกมากขึ้นแบบนี้โอเคฮะถ้าสมมติว่าที่เราเหนื่อยๆนะฮะแล้วเรายิ่งไปอันเนี้ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเปลืองพลังงานมากกว่าเดิมด้วยแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการเอาไปสามารถปรับใช้กันได้ครับไม่ว่าจะเล่นกีฬาคาร์ดิโอกับพวกเราหรือว่าหลายๆเรื่องสุดท้ายจะให้ลึกทำสมาธิกับตัวเองทีนี้พัชดาวย่อ let's go ฮึบฮึบแบบนี้1 2ย่อ1 2ย่อฮึบถ้าใครไหวแตะพื้นฮึบฮึบถูกต้องครับอีก15วินาทีท่านี้ก็จะสบายหน่อยฮึบ5 4 3 2อีก1ครั้งโอเคครับให้พักมาเต็มที่แล้วท่าสุดท้าย3 hop หายจัมป์นะครับโดดให้สูงในครั้งที่3นะฮะลองดูว่าเราจะโดดได้สูงประมาณไหนจะกล่องไม้ขีดไหม
1: ตามไฟ
0: หรือจะกระโดดขึ้นบันไดขั้น2ขั้น3ได้ลองดูฮะจะข้ามกล่องไม้ขีดหรือข้ามบันได Let's go 3ครั้ง1 2จ่อ1 2 3เดี๋ยวมาฮะบิดเอวหน่อยนะลงน้ำหนักให้เบาฮึบเดี๋ยวมาฮะถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกฮึบเกรงต้นขาไว้10วินาทีสุดท้ายฮึบ5 4 3อีก1ครั้งอีก1ครั้งฮึบฮึบโอเคมาด้านล่างได้เวลานอนกันแล้วว้าวแต่เป็นการนอนที่แบบว่าไม่เห็นจะสบายเลยครับโค้ช
1: ค่ะ
0: เล่นหน้าท้องกันนะครับมาปึ๊บช่วงนี้เราหายใจเข้าลึกนะครับ3ท่าสุดท้ายนะครับก่อนจะจบภารกิจประจำวันของเรานะ
1: ค่ะ
0: ยกขาขึ้นมา Let's go ฮึบหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมครับเตะขาขึ้นมาให้สูงนะถ้าใครไหวเหยียดขาตึงนะฮะปลายเท้าชี้ไปไกลๆเราถูกต้องฮึบมองด้านบนไปนะครับฟังแค่เสียงของพวกเรา2คนพอเนาะจะได้ไม่เมื่อยคอฮะถูกต้องโฟกัสหน้าท้องด้านล่างไว้นะครับฮึบสลับซ้ายสลับขวาเตะให้สูง4 3 2 1ฮึบหายใจเข้าท้องป่องไว้นะฮะหายใจท้องแฟบไว้ควบคุมลมหายใจตัวเองไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อท่าที่2เป็นท่าคลัชนั่นเองนะฮะหลังล่างติดเบาะยกขาขึ้นมาแบบนี้เตรียมตัวนะครับถ้าใครไหวนะครับลองเอามือเราไปจับที่ส้นเท้าถ้าไม่ไหวเอานิดเดียว Let's go ฮึบฮึบฮึบยกขึ้นมาให้สูงนะครับช่วงขากับหน้าแข้งเราเนาะขนานพื้น90องศานะครับหลายคนดึงเข้ามาแบบนี้พ่อโค้ชก็แตะได้สบายเลยง่ายๆอันนี้อาจจะง่ายเกินไปนิดนึงฮะเรายืดขาไปไกลลำตัวเราหน่อยฮึบ10วินาทีสุดท้ายครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคว้าวตอนนี้เสียงก็จะเริ่มเบาลงเริ่มเบาลงเสียงหายใจก็จะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นสุดท้ายของวันนี้ครับสุดท้ายแล้วจริงๆมาเล่นท้องบนท้องร่างรวมกันนะฮะยกขาขึ้นมาเซตลำตัวให้พร้อมมายกตัวขึ้นมาฮะหลังจากนั้นยืดออก3 2 1 let's go ยืด ซึ่ง

0: ยืดและดึงฮึบในท่าออกกำลังกายของเราวันนี้นะครับจริงๆท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกวันเลยถ้าสมมติเรามีเวลามากหน่อยก็เล่นเช้าเล่นเย็นก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วจะออกกำลังกายยามเช้าหรือว่ายามเย็นเนี่ยได้ผลเหมือนกันฮะเวลาสำคัญจริงๆคือเวลาที่เราสะดวกเนาะ5 4 3 2และ1ปึ๊บชิบว้าวโอเคเป็นไงบ้างฮะโอ้โค้ชมาเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ในช่วงท้ายสัปดาห์แบบนี้เป็นไงบ้างฮะ
1: เหนื่อยมาก
0: เหนื่อยมากเลยแล้วท่านผู้ชมทางบ้านล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับท่านผู้ชมที่ชมย้อนหลังคอมเมนต์ลงมานิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายครับเป็นยังไงบ้างครับกับ3เซตที่ผ่านมาสังเกตได้เลยว่าเหงื่อของเรา2คนนี่ก็ยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์ร่างกายครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเล็กน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: มา
1: ทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกนะคะเริ่มจากช่วงบนก่อนเลยยืดคอค่ะย่อไปทางด้านขวาของตัวเองเนาะกดไหล่ลงไว้นะคะไม่กระชากลงเอียวขนาดนี้เลยนะคะเน
0: ี่
1: ยนะคะก็เดี๋ยวเกิดอาการบาดเจ็บใช่ทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะปุ๊บลำตัวตรงไว้กดลงค่อยๆหายใจลึกๆนะคะเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเราใช้ power เยอะมากเลยนะคะจ๊
2: บใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
2: พลังงานล้นเหลือมากเลยวันน
1: ี้ใช่ทีนี้มือทั้งสองข้างประสานลงแล้วกดหัวลงนะคะโอเคดีค่ะในนี้เราเงยหน้าขึ้นใช้มือทั้งสองข้างนะคะดันขึ้นค่ะเช็ดขึ้นเนาะปึ๊บหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนค่ะทีนี้ก้าวขาขวาออกนะคะแล้วเอ็นตัวไปทางด้านขวาเกียร์แบบนี้ยืดลำตัวด้านข้างนิดนึงค่ะทีนี้เปลี่ยนค่ะเป็นด้านซ้ายโอเคทีนี้ยืดหน้าขาเล็กน้อยค่ะก็จะเมื่อกี้เราใช้ช่วงแรก5ท่าแรกนี่เราใช้ขาเยอะมาก
0: ใช้ขาพลังงานนะ
1: ใช
0: ่กล้ามเนื้อมัดใหญ
1: ่ทีนี้เปลี่ยนค่ะลำตัวตรงนะคะถ้าไม่ไหวเนาะจับเก้าอี้จับอะไรได้หรือสร้างบาลานซ์โดยการยืดมือออกมาแล้วดันสะโพกมาด้านหน้านะคะโอเคค่ะโค้ชจับเรียบร้อยค่ะ
0: ก็เสร็จสิ้นภารกิจประจำวันของเราวันนี้กันแล้วครับกับคาร์ดิโอ High Intensity Interval Training นะครับทุกวันเวลาเดิมนะครับก็จะมีทั้งหลากหลายคอนเทนต์เวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอโยคะสปอร์ตเดย์มากมายนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬาที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังต
0: ร
1: งบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
1: ่
0: ไม่ใช่ทางเข้า entrance แบบว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
1: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป give way คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับหือเอาไหมครับต่อนะคะต่อไป no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
1: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป no buses อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can go swimming สามารถว่ายน้ำได
0: ้ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep this door closed. Keep this door closed. คำว่า close แปลว่าอะไรคะ
1: close.
0: เวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No.
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: อเตอร
0: ์
1: ไซค
0: ์ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3
1: no motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห
0: ้ามขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อ๋ออีกอันหนึ่งน่าสนใจอันนี้
1: Do not feed the
2: ห้ามให้อาหารสัตว
0: ์เออไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
2: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ Do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่คุณเปลี่ยนว่า Do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
2: ห้ามให
0: ้
2: อาหารแมว
0: ห้ามให้อาหารแมว Do not feed the dogs
2: ห้ามให้อาหารหมา
0: Do not feed the horsesถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อย

0: ได้เลยเจอคำว่าดูน็อตเมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะนัทธิดานัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเอาเอาเอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะ
1: ลง
0: ทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
2: นั่งเพื่อน
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
2: หนูยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราให้เล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้คนละสองดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรไม่ใช่นั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือ

0: ไปเลยอย่าเสียงดังหันคู่มาอ่ะสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของคุณว่าอะไรเอ่ย
1: No
0: motorcycles ก็คือ
1: no
0: เออถูกต้องอ่ะไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะนะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ย
2: ว่ายน้ำ
0: เออรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
1: ลงมาตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายถึงสูง no อะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this door closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
1: ปากกาหายนิ้วหายแล้วครับวันนี้ว่า
0: อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายชูป้าย
2: ชูป้าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
2: เมน
0: เอนทรานส์เมนเอนทรานส์แปลว่า
2: ทาง
0: เข้าโอเคสูงสูง
2: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับ
0: นะครับอะไร no อะไร
3: no buses
0: No buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ No bus นะคะ No buses นะคะต่อไป
2: ผมย
0: ัง
2: ไม่ได้เล
0: ่
2: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ย
2: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดหรือยังคะหมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบเพื่อนพูดใบ้อะไร
2: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
2: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
2: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้น
0: ไม่ได้หรอกอะไรวะ
2: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: สถานที่สถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
2: ไม่เหรออ่านไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
2: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
2: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
4: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจึงจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษ
2: นะคะ
0: ภาษาอังกฤษ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮะ
2: คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกเลยมันคล้ายตรงไหนที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
2: กินที่โต๊ะครับอีกแล้ว
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
2: ๆแต่ได้เป็นเรื่อง
0: อ่ะข้ามก่อนได้ทําก่อนได้อ่ะต่อไปที่เราไป no ไม่เอาคําว่าซุปเปอร์
4: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคําว่า
0: ไม่เอาคําว่าซุปเปอร์บอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตต่อไป
2: ไปแล้วนี
4: ่สวยแล้วไปไหนสวยแล้วไปไหนแล้วสวยแล้วไปไหน
2: ก็ไป
0: ภาษาอังกฤษ
4: hospital
0: เก่งมากลูก
2: จะไปหาความร
0: ู้อืมEnglishโดนเพื่อน
2: โรงเรียน
0: สคูลห้ามพูดคำศัพท์นั้น
2: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้ม
4: ม
0: ิ
4: วเซียม
0: มิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้เออจุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะ
4: ไลท์
0: no ไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
4: ไลท์ดรี
0: no
2: ไปก่อนเริ่มใหม่ไปก่อน
0: มานี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปนั่งนู้นคนเดียวไป library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อน
2: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุดสถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
2: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: อืมใช่อันนั้นแหละอะข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ข้ามอุ๊บ
2: ช็อปตึกสูง
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant แปลว่าอะไรเอ่ย

0: แปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสแปลว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อ่ะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
1: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: market แปลว่าร้านส
0: ะดวกซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตลาดสด
0: โอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกนี่หรอกไหม market ตลาดเปียกคือตลาดสดwet market ต่อไปHospital ที่ Hospital จะมีใครทำงานอยู
2: ่มี
0: ภาษาอังกฤษ
2: Doctor
0: กับ Nurse Doctor กับ Nurse ต่อไป
2: School
0: That's right School
2: Museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: S
0: ถ้าตัว S อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
2: A E I O U
0: มี5ตัว A E I O U อันนี้ S อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว S เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัว Z เสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่า museum เราเสียงว่า museum โอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
2: garden
0: นะคะเก่งมากเสียงเลย zoo เราไม่ออกเสียงว่า zoo นะ zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยairport มีข้างหลังด้วยค่ะ airportเห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ Airport Shopping Mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ Shopping Mall นะคะ
2: Hotel
0: ใช่ไหม Hotel นะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาว
2: Construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบNo durian
2: allow
0: เขาไม่ให้ทำอะไรห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
3: ไม่
2: เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่า

0: ไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
1: สนามบ
0: ิน เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
1: เครื่องบิน
2: มีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะทำอะไรต
1: ่อ
0: มันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival เข้ามาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบิน
1: ก็สำคัญ
0: พอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาลเกตคนไหนคะกาลเกตของแม่กาลเกตคำว่าเกตอันนี้แบบว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าให้ไปทางไหน
1: ในทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้าย
1: เออขวา
0: ถูกต้องนะคะบ้านนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ยด็อกแปลว่าหมาแล้วไงต
1: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
1: หมาเกี่ยวกับหญ้าหมาเกี่ยวกับหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายหรือว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียลาดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงหนึ่งซึ่งเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาที่ออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมติเราเคยไปสมมตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์เก้าใช่ไหมเบอร์เก้านะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์สามเบอร์สามเราเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: น้ำเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเตเตเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม
2: ่นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
2: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เคสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ
4: What size
2: is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่ประมาณ
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big
4: It's big.
2: It's huge.
4: It's huge.
2: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำ
2: โอ้สี่คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
4: dirt
2: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
2: คือ wind
4: wind
2: เก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
4: รู้ว่าหน้าร้อน
2: โอ้อีกหนึ่งครับต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
4: summer
2: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
4: winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: Winter.
2: โอ้โหเหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
1: ซัมเมอร
2: ์เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือก็เรียกว่า4ดีกรีหน้าตากหนึ่งก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
1: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ํานาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดหนึ่งตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆยกกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
4: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัว y ที่หลัง salty
4: salty
2: นั้นที่จะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
4: salt
2: เค
3: ็
2: ม
3: เค
2: ็
3: ม
2: เขาจะรักเป็นภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
4: salt
2: เก่งมากเค็ม
4: salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
5: เกล
4: ือ
2: เฮ้ยแปลว่าอะไรครับ salt
4: เกลือ
2: เก่งมาก salty
4: เค็ม
2: เก่งมาก
1: เก่งเก่งเก่ง
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่สองคือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อสองอันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
4: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับงั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
4: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตอนนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
6: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
6: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
7: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
6: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it
4: how does it
2: taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
4: bland
2: แต่ที่แรกไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
2: ้ 1 2 3น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
7: เค็มๆ
2: ใช้คำว่า salty
4: salty
2: ที่จะแปลว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: หลายอย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
4: อยาก
2: อยาก
1: เฮ้ยลุย
2: let's go
1: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
4: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
4: the first
2: the first ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอน

0: ทำนาเกลือก็คือ salt farming school
1: salt farming school
0: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
1: in Thailand
0: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ one two three go
2: ball
0: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
2: the first salt farming school in Thailand
0: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่พูดเล่นพูดเล่น
3: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
4: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
0: yeah.
4: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
0: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับทีเชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
3: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
0: แตกต่างกันยังไงครับ
3: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอกแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
0: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
1: Sea salt
0: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
1: สินเทา
0: เรียกว่า rock salt
1: rock salt
0: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
2: sea salt is from the sea
0: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
2: ทะเล
0: นี่โปรมืออีกรอบนึงอ่ะน้องปีโป้อยู่ไหนครับน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
2: Rock salt is from the ground
0: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
2: เกลือสินเทาม
0: าจากไหนครับ
2: ดินใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
3: จะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
3: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
3: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
3: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
3: เทสได
0: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
1: let's prove it
0: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับ
3: คร
0: ับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิด
3: นิดนึงนะครับแค่ลงแตะนึ
0: งแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
3: จากในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอ้เกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้
0: ไหมไม่รู้มัน
3: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
0: powder
1: powder
3: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
0: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
1: how does it taste
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
1: It's bland
0: รสชาติเผ็ด It's spicy
1: It's spicy
0: รสหวาน It's sweet
1: It's sweet
0: รสขม It's bitter
1: It's bitter
0: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious
1: It's delicious
0: อร่อยที่สุดในสามโลก

0: Oh, it's super, super, super yummy.
1: It's super, super, super yummy.
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ อร่อย
2: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
3: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
0: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า byproduct
1: byproduct
0: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
3: มีหลายอย่าง
0: แล้วเดือนที่11
3: ครับ
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
1: November
0: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
1: March
0: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
1: March
0: ถูกต้อง
3: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
0: โอ้ได้หมด
3: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยเป็นเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
0: โอ้
3: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
0: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยอร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
2: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
2: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
2: Sea salt
0: is from the sea
2: is from the sea
0: ที่แปลว่า
3: เกลือสมุทร
4: จากทะเล
0: ถูกครับประโยคที่2 Rock salt
2: Rock salt
0: is from the ground
2: is from the ground
0: แปลว่า
2: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
5: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
2: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover, it is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun.And enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Salt โอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S.เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
5: สีน้ำเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลย Green one's green สีเขียวRed, สีแดง
7: ลวก
8: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่

0: ช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3 think
0: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thing สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป Thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: อืมโอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น the
1: they
0: โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึกแบบแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรง

14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

็สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมุมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รถกำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้ว

ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอ่ะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคอร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ําเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ําแบบปกติอ่ะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นอ่ะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลท่านคิดว่าท่านคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นอะในสองอาทิตย์คือเหมือนกับท่านสิ่งที่ท่านตัดสินใจอะค่ะคือท่านตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนท่านไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นพอยที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำในสองอาทิตย์แรกอะเป็นพอยที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะท่านรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะค่ะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเออเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอะพอเราออกไปข้างนอกอะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: องห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากคันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอ่ะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทํามันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้น อยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันจะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอ่ะการแสดงจุดยืนของตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: ตอนนั้นฮันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิท กับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสารนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทํามันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดมั้ยซึ่งตอนนั้นฮันเลยยังไม่มีคําว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยฮันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะฮันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของทานะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทําอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เดี๋ยวบ่าวว่าแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นน่ะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้อ่ะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อ่ะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: ันก็เลยลองที่จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนั้นท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอ่ะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอ่ะดีใจมากเลยอ่ะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้ แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไงม
0: ี
1: ไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ฮันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือฮันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันนึงเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทานผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ่ะก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี่สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้าง2ขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้งคนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
6: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
6: เราเลือกมาซีนนึงแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
7: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
8: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
9: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
6: ได้
9: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นั่นนะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะนะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยเนี่ยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนน่ะอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกดึกดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับ

0: วัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fun นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here When you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: FLIGHT
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง FLIGHT Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงไหนเมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่นึงก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fly นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfectPractice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆ นะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ซาวท์แอฟริกาถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น first language

first language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี้ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของแกงเวย์แล้วก็แกงพลังค์ก็อยู่ที่แกงเวย์เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วนแกงพลังเนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L-E-Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอเกลีโอเกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้ละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า servingจะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's histhird helping of ice cream that's his third helping of ice cream เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าเรามักจะ Google หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่เน็ต
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆเรื่อง some แล้วก็ any กันค่ะ
2: คำว่า some แล้วก็ any นะคะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเป็นการบอกจำนวนแบบไม่เจาะจงค่ะแล้วก็ไม่แน่นอนคำว่า some นะคะกับ any เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้ขยายค่ะตัวอย่างเช่น some pens ปากกาบางแท่ง any pens ก็แปลว่าปากกาบางแท่งเหมือนกันค่ะ
1: การใช้ some กับ any นะคะเราสามารถใช้กับคำนามนับได้เพหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะใช้กับคำนามนับได้เพหูพจน์เช่น some dogs any dogs คำว่า dogs นะคะแปลว่าสุนัขเป็นคำนามนับได้เพหูพจน์นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้ว่า some sugar any sugarเห็นไหมคะคำว่า sugar นับไม่ได้นะคะไม่เติม s สามารถใช้ some กับ any ได้ค่ะ
2: ข้อแตกต่างของการใช้ some แล้วก็

0: Excuse me, is there a drugstore around here?
1: Drugstore?
0: Yes.
1: Oh, drugstore, go straight and turn left.
0: Thank you.
1: Yeah.
0: Sorry, but I didn't see any drugstore over there.
1: Drugstore? Yeah, over there.
2: เรียกหมายถึงร้านขายเป็ดใช่ไหม
1: ใช่สิครับเนี่ยร้านนั้นอร่อยอร่อย
2: รู้ไหมเขาตามหาอะไร
1: แล้วอะไรล่ะฮะ
2: ร้านขายยาไง
1: ร้านขายยาสิครับ
2: เอ้
1: าร้านผมนี่ครับ
2: เป็นไงครับ
1: อ้าว
2: ก็อยู่แค่นี้ฮะ
1: ตรงนี้ฮะร้านขายยาเขาเรียกฟาร์มาซีไม่ใช่เหรอครับ
2: ร้านขายยามีอยู่สองคำครับคุณผู้ชมครับร้านขายยาในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่สองคำก็คือ pharmacy กับ drug store นั่นเองนะครับแต่ถ้าออกเสียงผิดหรือฟังเพี้ยนอาจจะฟังเป็น duck store ก็คือร้านขายเป็ดก็ได้นั่นเองนะครับแม่พี่เอกครับ
1: ครับผม
2: ดังนั้นบอกสิครับว่าร้านขายยาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เป็นคนขายยา
1: อ๋อ sorry oh duck store over here at a pharmacy would you like to buy some medicine
0: medicine
1: yeah magazine
0: magazine
1: medicine
2: ยาเนี่ยเขาเรียกว่า medicine สั้นๆไม่งั้นเดี๋ยว medicine ฝรั่งนะว่าสร้างฉาก magazine นิตยสาร medicine สั้นๆ medicine เหมือนสิ้นลมสิ้นใจอ่ะ medicine
1: Would you like to buy some medicine
0: Yes please
1: Okay welcome inside Okay Hi จะร้องทำไมเล่าไม่มีตัวตน
2: อ๋อขอโทษก็เหยียบเท้า
0: I have a stomach ache.
1: Cake? Oh, no. I don't sell cake. This is a pharmacy.
0: I have a stomach ache.
1: Cake?
0: Oi, ฉันปวดท้อง
3: ปวดท้อง
2: เพี้ยเวลาพี่จะพูดว่าปวดท้องภาษาอังกฤษเพี้ยพูดว่ายังไง
1: แหมก็ stomach ache ไง
2: stomach ache โอ้โหฟังแล้วมันเขย่าเลย
1: stomach ache
2: เป็นไข่เลย
1: hey stomach ache
2: ปวดท้อง
1: hey ก็ถูกแล้วไง
2: อ๋อแล้วพันสองอันแรกมันคืออะไร
1: ก็เคยพูดอย่างนั้นนะ
2: อ๋อเดี๋ยวความรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับคำว่าปวดท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงนะฮะชัดๆว่า stomach ache ch อาจจะเป็นชอช้างแต่ ch ก็เป็นคอควายก็ได้นะครับ stomach ache นั่นเองนะฮะแต่ฝรั่งเชื่อมเป็น stomach ache ก็เลยฟังเป็นเค้กไปหน่อยนะฮะปวดหัวก็จะเรียกว่า headache ปวดฟัน toothache ปวดหู earache ปวดท้อง stomach ache และถ้าปวดหลัง backache นั่นเองครับ
1: คุกคิดครับสอนเสียงเรียบครับ
2: อ๋อทำไมล่ะครับ
1: ลูกค้าผมปวดท้อง
2: อ๋อลืมครับ
1: What's wrong
0: I have diarrhea
1: อ๋อ diarrhea Go to stationery over there
0: No I have the bread but sometimes bread
2: โอ้ย
1: อะไรครับ
2: เขาท้องเสีย
1: รู้ได้ไงฮะฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
2: ฟังจากภาษาอังกฤษนี่แหละครับโอ้โห
1: แปลกๆเนี่ยนะ
2: แปลกๆไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea หรือไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำนั่นเองนะครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs runs แปลว่าวิ่งแต่นั้นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปรดอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้ทางพี่เภสัชกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาไม่เข้าใจแล้วครับ
1: Oh I get the medicine for you
2: Yes
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า some แล้วก็ any กันหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Would you like some medicine คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
4: คำว่า some แล้วก็ any นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบ้างบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ข้อแรกนะคะการใช้ซ้ำเราจะใช้ซ้ำนำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการคุกกี้สักไม่กี่ชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookies เห็นไหมคะคำว่าซ้ำนำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม s ข้างหลังนั่นเองค่ะแบบที่สองนะคะเราใช้ซ้ำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffee ฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในกาแฟของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่า some นำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
5: หลักการใช้ข้อที่2นะคะ

0: any สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้ any กับประโยคปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookies ฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้ any มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Do you have any sugar? คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
1: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการข้อที่3นะคะการใช้ some เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies? คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆคำว่า would you like นะคะคำว่า would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า some ในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
0: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อนึงนะคะก็คือเราสามารถใช้ some กับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please เห็นไหมคะคำว่า Can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ some ได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ some กับ any นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่า some กับ any เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่า some แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: And now, boys and girls, we're with คุณเหมียว who is one of the organizers of the ตลาดนิดนิด here in เขาใหญ่สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: So what's the purpose of this one?
0: วัตถุประสงค์ในการจัดนี่คือไงฮะ
1: We want to promote this town ปากช่องเขาใหญ่ to be more known about being green aboutbeing artistic, about being a more community-driven kind of place. So we're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
0: The community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
3: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
0: ขับดันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเฮ้ยเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันงงอยู่มากเลย
1: Everything that you do withpassion is the arts in its own way
0: ทุกอย่างที่เรามี passion
3: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
0: มีความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงนึงอยู่แล้วไอ้ยาไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปากช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
3: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: อะไรอย่างงั้นนะฮะ so organic seems to be the trendfor people around here is it
1: it is a trend but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle
0: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
3: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
0: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย can anyone be an organic farmer
1: I think it's very easy to be able to grow some of your own food it's easy to just have like a little plant pots or a small patch ofsoil and then start growing something
0: ขอแค่มีเป็นเค้าเรียกเป็นหม้อใช่มั้ยพอตเนี่ย
3: ไม่ใช่เป็นกระถาง
0: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรเงี้ยให้พอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself มีเกษตรกรอื่นมั้ยที่แบบyou know they ditch the big city
1: His name is Pete John ค่ะ Pete John
0: จอยอยู่นู้นนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหลังน
0: ี้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับ
1: คุณครับ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
4: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
5: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
4: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
5: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
4: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งEverywhere ทุกๆที่ โดยคำว่า everyone กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าทุกๆคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
5: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่าเลเวลอัพกันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone ติ๊กตักติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะ there is something on the chair มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
4: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าครูพี่เน็ตจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chair มีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
5: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ Vocab King
4: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆ นะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆ อย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆ เลยนะคะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
6: Good morning Vocab King
7: Let's play spelling
8: We will start now, again.
9: A-G-A-I.
8: Classic.
9: C-L-A-S-S-I-C.
8: Ideal.
9: I-D-E-A-L.
8: Prince.
9: P-R-I-N-C-E.
8: Forget.
10: F-O-R-D-E-T.
8: Birthmark.
9: B-R-I-G-H. Pass.
8: Entertain.
9: E-N-T-E-R-T-A-I-N.
8: General.
9: Pass.
8: Labor.
9: N-E-B-A-R.
8: Labor.
9: Pass.
8: Please.
10: P-L-E-A-S-E.
8: Damselfly.

0: Gamselfly.
1: Damselfly.
0: Gamselfly.
1: Galvanism.
0: Path.
1: Isolation.
0: Isolation.
1: Psychosis.
0: Pass.
1: Smallpox.
0: Pass.
1: Unfortunately.
0: UNFORTURELY.
1: Unfortunately.
0: UNFORTURELY.
1: Unfortunately.
0: Pass.
1: Boulevard.
0: BOULEVARD.
1: Especially.
0: EAP. A pass.
1: Manufacturer.
0: MANY. Pass.
1: Commemorate.
2: COMMERATE.
1: Commemorate.
2: Pass.
1: Brother.
0: BROTHER.
1: Ugly.
0: UGLY.
1: Laugh.
0: LAUGH.
1: Laugh.
0: LAUGH.
1: Make.
3: Again, please.
1: Make.
4: จากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะแล้วจากรายการ World Cap King นี่มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำค่ะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าอย่างโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะคำว่า unfortunately นะคะที่เป็น adverb เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามาจากคำว่า un ที่เป็น prefix แปลว่าไม่ค่ะบวกกับคำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดี unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำหนึ่งจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะคำว่า fortunately นะคะก็คือเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดีค่ะเมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix un ออกไปโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเลยค่ะแล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
5: ไปชมกันเลย
6: เซ่เ
7: ซ่おはようございます
6: おはようございます
7: どうもいらっしゃい
6: というかタナちゃんแล้ว握手してもいいですか？
7: そうそうそう。いらっしゃい。
6: あ、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。でこのテントというかこの技術。
7: これはですね、はい、雪が降るんです。日本は雪が降ったり霜が出るんで、はい、こういうふうにやってるんです。
6: นี่คือพันที่มาจากประเทศไทยเป็นพันเดียวกันเลยชื่อพันหอมทองแต่พันนี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างความคิดใหม่โดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถปลูกได
8: ้ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปานามาแล้วค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวาของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ

0: その目の中のある細胞をですね、はい、凍らすんです。それはあの向こうの冷蔵庫の前で教えてあげます。
1: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดเขาบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาว
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โ
1: หสิมันหลุมไม่เลอะเลยโอ้โหนี่ของจริงเลยเหรอกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะฮิตเตอร์เกิร์สหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้อยอ่ะเปลือกเนี่ยมีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆเนี่ยมันอร่อยดีอ่ะ
2: นี่ท่านฉีกออกมาเป็นอย่างนี
3: ้มันไปได้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้จะเหมือนกล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
5: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
4: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible edible edible เป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยนะคะที่จะให้คำตรงกันข้ามกับน้องๆนะคะคำว่ากินไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า inedibleinedible inedible เป็น adjective แปลว่าไม่สามารถกินได้นั่นเองค่ะ
5: น้องๆเห็นคำว่า in ไหมคะคำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้พอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีพิษทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่า edible คือ an edible peel banana is from Japan กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้องเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
5: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้พหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได
4: ้ข้อที่สองนะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
5: แล้วก็เป็นการเสนอให้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยซัมเอนี่โนแล้วก็เอรี่ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่าเอนี่นะคะ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคน nobody ไม่มีสักคน nothing ไม่มีสักอย่าง nowhere ไม่มีสักที่ค่ะคำว่า every นะคะ everyoneทุกๆคน everybody ทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง everywhere ทุกๆที่นั่นเองค่ะ
4: ข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคร้ายค่ะ fortunately ป็น adverb เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดี unlucky เป็น adjective นะคะแปลว่าโชคร้าย lucky เป็น adjective เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดีน้องๆเห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
5: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไป Level Up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ
5: แล้วกลับมาพบกับรายการ
4: English Level Up
5: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
4: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไมเป็นแบบนี้บ้างพี่คะหนูเนี่ยนะคะ present perfect จำได้หมดเลยค่ะ subject บวก verb has หรือ have แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3หรือจริงๆมันคือ past participleจำได้ด้วยค่ะว่า present perfect ต้องใช้กับเหตุการณ์อดีตถึงปัจจุบันยังคงอยู่แต่อดีตถึงปัจจุบันยังงงอยู่เลยอะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงจำได้แต่ว่าใช้ไม่เป็นทีนี้ค่ะทุกคนเคยเชียร์กีฬาถ้าเราเป็นคนเชียร์ใช่ไหมสมมติเรากำลังเชียร์มวยเราเห็นเขากำลังชกมวยอยู่เลยเนี่ยเรารู้แล้วหุยทำไมไม่ศอกหมัดซ้ายหมัดขวาออกไปเลยเปรียบเสมือนว่าลงไปต่อยเองได้เลยแต่ถ้าเราต้องเป็นนักมวยจริงๆเราลงไปจริงๆมันต้องใช้อีกคนละทักษะหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจำได้รู้นะว่าท่ามันคืออะไรรู้นะว่าเวิร์บมันคืออะไรกับการใช้ให้เป็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปทุกคนกำลังคิดใช่ไหมคะแหมพี่เก่งนักนี่ฉันก็คือเธอก็คือฉันเราก็เหมือนกันนั่นแหละคณะก็เป็นเด็กคนหนึ่งเด็กได้ไหมอ่ะเด็กไม่ได้แล้วละกันอ่ะเป็นคนหนึ่งละกันที่ไม่ได้เติบโตต่างประเทศหน้าก็ไม่ได้ฝรั่งแต่อย่างใดเลยนะคะแต่วิธีที่เราลองใช้ก็คือวิธีในการเข้าใจจากบริบทเข้าใจจากสถานการณ์

สมมติว่าเราไปดูหนังมาเราฟังเพลงหรือว่าเราได้ยินเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดพอเราได้ยินแล้วเราเข้าใจปุ๊บให้เราเข้าใจจากสถานการณ์นี้ว่าอ๋อมันคือสถานการณ์นี้ที่ทำให้เขาอ่ะใช้ประโยคแบบนี้พอเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเช่น I have been to Thailand เคยไปมาแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยไปมาแล้วเขาใช้กับสถานการณ์เขาใช้ present perfect เราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันมีคนถามว่าเคยไปประเทศนู้นประเทศนี้มาหรือยังเราจะได้ใช้แบบเดียวกันแล้วก็พูดต่อกลับไปให้เราเข้าใจสถานการณ์แล้วค่อยไปเข้าใจโครงสร้างแล้วใช้ให้ถูกสถานการณ์ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่า present perfect เนี่ยใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างแบ่งให้เห็นชัดละกันนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันยังไม่จบคือมันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังคงดำเนินมาเรื่อยๆเช่น I have known John for 10 years. He has lived in Bangkok since 2001. We have worked here for a few months. พวกประโยคเหล่านี้เราจะใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่เวลาเมื่อไหร่กับ forเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะได้เหมือนกันเพื่อเป็นการบอกเวลาว่ามันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจนมาถึงตอนนี้มันใช้เวลามาประมาณเท่าไหร่แล้วหรือมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กลุ่มที่2เนี่ยแหละค่ะที่งงกันทั้งประเทศเลยจริงๆมันจบไปแล้วแต่มันก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันและเราต้องการเน้นผลขยี้ลงไปว่าผลมันเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเพราะมันเกิดอย่างนี้มันถึงเกิดผลแบบนี้ในปัจจุบันอะไรมันส่งผลงงไปหมดเลยไม่เข้าใจแล้วมันจะใช้ยังไงถูกล่ะคะทีนี้อันนี้คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดต้องการสื่อว่าอะไรให้กับผู้ฟังออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้พูดเป็นหลักเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันง่ายๆ Have you been to JapanHave you been to Japan? ถ้าแปลเป็นไทยแบบเอาให้เซนส์มันยังคงอยู่นะคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังอันนี้ก็ดู make sense สมเหตุสมผลดูเป็นสิ่งที่คนพูดกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพูดประโยคว่า Did you go to Japan? Did you go to Japan? ถ้าแปลแบบให้ได้เซนส์ของประโยคนี้คุณไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือไม่มันก็ไม่ผิดแต่ว่าก็คนไม่ได้พูดกันสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เวลาเราถามว่าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังเราต้องถามต่อเฮ้ยเคยไปดูซากุระไหมเฮ้ยเคยกินซูชิไหมนั่นมันดีมากตรงนั้นมันยังงุ้นมันยังงิบเราคุยต่อว่าเฮ้ยแล้วผลของการไปญี่ปุ่นของคุณนะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้แล้วเราต้องการเน้นผลหรือเปล่าถามว่าถ้าเราต้องการเน้นแค่ว่ามันจบไปแล้วแหละสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันก่อนจบไปแล้วเราก็สามารถใช้ past simple tense ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดต้องพูดว่ามันจบไปแล้วนะแต่มันส่งผลแล้วเรากำลังจะพูดถึงผลมันต่อนะเราค่อยไปที่ present perfect tense ค่ะถ้าน้องๆยังไม่เก็ทกันน้องๆเคยจุดธูปไหมคะธูปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นไฟแบบแดงๆจับไปนี่โอ้โหร้อนแน่ๆเลยนะคะกับส่วนที่มันเป็นขี้เถ้าสีเทาแล้วแต่ว่ามันยังร้อนอยู่เลยถ้าลองนึกภาพว่าส่วนที่กำลังแดงๆร้อนๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันถ้าเราลองคิดนะคะ present perfect เนี่ยอาจจะใช้กับส่วนที่มันเป็นอดีตคือขี้เถ้าเนี่ยแหละมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือที่ยังร้อนอยู่นะคะเป็นไฟสีแดงอันนี้คือกรณีแรกนะคะกับกรณีที่2ที่เรางงกันเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่เราอยากจะใช้มากที่สุดก็คือแค่เฉพาะส่วนของขี้เถ้าเราต้องการขยี้ว่าเอ้ยขี้เถ้าตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราเอามือไปแตะเนี่ยมันร้อนเหมือนกันนะก็สะดุ้งเหมือนกันนะมันยังมีความทรงจำมันยังมีความรู้สึกมีสิ่งที่มันส่งผลต่อที่เราต้องการขยี้อ่ะเราต้องการเน้นตรงนั้นอันนั้นคือกรณีที่2อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเพิ่มนะคะ I have lost 3 kilogramsอุ้ยเนี่ยค่ะพอดีว่าลดน้ำหนักไปเนี่ยพยายามกินคลีนมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเมื่อประมาณ2วันที่แล้วค่ะหายไป3กิโลเลยนะคะตอนนี้คือผอมแล้วอะค่ะนี่คือผอมแล้วตอนนี้เราต้องการเน้นว่าเราไม่ได้แค่เมื่อ2วันที่แล้วเราหายไป3กิโลนะแต่ตอนนี้เราผอมแล้วนะจ๊ะอันนี้คือผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่เราต้องการเน้นเราเลยใช้ present perfect ค่ะหรืออีกตัวอย่างนึง we haven't seen her at school todayWe haven't seen her at school today. วันนี้ตั้งแต่เช้าไปโรงเรียนกันนะเราก็หวังว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เราจะต้องเจอแต่ว่าเขาไม่มาโรงเรียนเฉยเลยตั้งแต่เช้าที่ผ่านไปแล้วจนถึงตอนเย็นพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะ We are not at school anymore. แต่เราก็ยังนั่งคิดถึงว่าเฮ้ มันทำอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอไม่มาโรงเรียนวันนี้นะเราก็เลยต้องกังวลเลยเธอจะไม่สบายหรือเปล่ามันมีผลตามมาจากการที่เราไม่เห็นเธอที่โรงเรียนในวันนี้พอเก็ตพอเห็นภาพมากขึ้นไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ present perfect ได้ง่ายมากที่สุดคือให้เราจำจากสถานการณ์หรือจำจากบริบทให้เรายกประโยคนั้นเนี่ยมาใช้เลยค่ะในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน

สมมุตินะเราเคยได้ยินเพลงของ Michael Bublé ไหมคะ I just haven't met you yet นี่นะ I just ฉันก็แค่ haven't met ยังไม่ได้เจอเธอคนนั้นเลยสักทีนะคะแต่เดี๋ยวก็มาฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวก็มาสมมติว่ามีคนตามงานเราได้ทำหรือยังกันบ้านอันนั้นอะโปรเจกต์อันนั้นได้ทำหรือยัง I just haven't done it yet I just haven't done it yet ก็ร้องเพลงเป็น Michael Bublé ตอบกลับไปนะ คือยกประโยคที่คล้ายกันลองมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนจาก met มาเป็น done ได้ไหมได้คล้ายๆกันจะไปนั่งสร้างโครงสร้างโอ้โห subject บวก verb แทนที่เราจะทำแบบนั้นให้เราจำแล้วเอามาใช้ทันทีแบบนี้จะง่ายที่สุดเราจะได้ไม่ต้องงงกับ present perfect อีกต่อไปค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ก่อนเริ่มกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
0: ั
2: ว
0: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรตัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
1: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
0: Can you give us some examples
1: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
0: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ